0: PPE และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
1: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย นายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
2: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวันณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชัยยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริ ริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3 พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
22: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อออกมาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะ ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
0: ค่ะ
22: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยสถาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสนี้เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
22: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
22: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรื่องเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี้เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องอ่ะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะคะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันแล้วอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการ ตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี้ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
22: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่ร้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องในหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
21: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
3: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
23: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคือคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเนี่ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าคนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
1: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุรินทร์ประสบภาภาครายงาน
2: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนาเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
6: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
5: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
7: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
5: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชโยรายงาน
2: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
24: การที่ประชาชนเฝ้าติดตาม
9: บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
8: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
9: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.

0: ที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบพงษ์ชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับติดตามประเด็นต่างๆนะครับช่วงนี้น้ำหนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆไม่เพียงแต่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับในหลายๆจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันบางกะปิลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยนะฮะแถบๆนั้นฮะคลองจันร่มเกล้านี่เขาบอกว่าจมมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพฤหัสไม่นับนะฮะยกเอาไว้ให้นะครับเจอตั้งแต่วันศุกร์วันนี้ก็ปาเข้าไปสู่วันที่6แล้วนะครับอีก1วันจะครบ7วันนะครับตอนนี้สถานการณ์แม้จะดีขึ้นแต่ในหลายชุมชนบอกว่าน้ำยังล้อมรอบรถยังจมน้ำอยู่นะฮะครึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครบเงาะเคาะงบฮะไม่ใช่เคาะไม่ใช่งบเคาะฮะเคาะงบ 4,700 ล้านบาทนะครับเยียวยาน้ำท่วมส่วนเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกันออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาเงื่อนไขล่าสุดที่ไปเยียวยาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านเนี่ยก็จะตั้งหาให้นะครับยอดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่า 9,000 เอาไปซ่อมบ้านนะครับแต่มีงบซ่อมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะชดเชยให้อีกส่วนหนึ่งคำถามของผมคือว่าถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยมีรถยนต์ไว้ใช้ในแต่ละบ้านรถยนต์แต่ละคันเนี่ยที่ขับพาไปทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ฮะคือถ้าเกษตรกรเนี่ยเครื่องจักรในการเกษตรเนี่ยรถไถรถอะไรเนี่ยใช้แน่นอนแต่คนเมืองเนี่ยถ้าจะตีความตามกฎหมายคำถามว่ารถที่ถูกจมน้ำไปเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความถ้าตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยถือว่าใช่
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดตีความตามตัวบทเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แท็กซี่อ่ะ มันไม่ใช่แท็กซี่หรือว่าเราเป็นกรงเป็นแกร็บหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นแกร็บปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปลงทะเบียนในการขับขี่ยศรถยนต์สาธารณะนี่แหละถือว่าคุณใช้พาหนะในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพคุณมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี
2: ้
1: นะฮะรู้สึกว่าจะได้เป็นหลักหมื่นอันนี้เงินเยียวยาในรูปแบบเดิมนะฮ
2: ะ
1: แต่เงินในรูปแบบใหม่เนี่ยหลังจากที่ประชุมเมื่อวานที่บอกว่าเคาะ 4,000 กว่าล้านเยียวยาน้ำท่วมเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกส่วนชาวนานะครับคุณสุริยะจุงเรื่องดวงกิจนะฮะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เผยมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีคนโพสต์เป็นท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกระเป๋าการบินไทยนะฮะล่าช้าม
2: ัน
1: เป็นยังไง
2: สร้างความเดือดร้อนเนาะให้
1: ได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมฮะ
2: ได้ยิน
1: ครับ
2: หนาหูเหมือนกันนะคะก็มีการออกมาแถลงนะคะจากทางการบินไทยเหมือนกันนะคะขอโทษผู้โดยสารเนาะเพราะว่าหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็พนักงานออกมาทำงานไม่ได
1: ้ออกมาทำงานไม่ได้
2: ใช่ก็กลายเป็นว่าพนักงานที่เขาจะต้องประจำจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กระเป๋าล่าช้านะคะไฟล์บินดีเลย
1: 100%
2: เลยทีเดียว
1: แล้วก็คนที่ ลงมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเอากระเป๋าไปไม่ได
2: ้
1: ต้องกลับโรงแรมไปก่อน
2: ะ
1: นะฮะแต่ว่าคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปัญหาจะน้อยหน่อยกลับไปนอนบ้านหลับไป1คืนแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมารับได้แต่ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วปรากฏว่าคือของเขาอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วไงฮะเออแล้วถ้าเกิดเขาจะไปโรงแรมแล้วจะเอาอะไรเปลี่ยนชุดนะ
2: ใช่
1: เออคือของสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน
2: กระเป๋า
1: ในกระเป๋าหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: นะก็เอาออกมาไม่ได้นี่แหละคือปัญหาแล้วฝนก็ตกหนักเนี่ยมันก็สร้างความโกลาหลเนี่ยแล้วมันก็ไปทั่วโลก
2: ค่ะ
1: ภาพเนี่ยมันไปทั่วโลกนะฮะมันก็เลยมีปัญหาแล้วมันไปไทยแอร์เวย์ด้วยไง
2: ใช่
1: เออแล้วสายถามว่าสายการบินอื่นมีปัญหาไหม
2: เออเหมือนยังไม่ได้ยินข่าวนะคะ
1: แอร์เอเชียเวียดเจ็ตไม่
2: ม
1: ีไม่มีเออทำไมมีแต่การบินไทย
2: นะ
1: ฮะเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ว่าพนักงานเนี่ยไม่มาเลยนะฮะแต่ว่าบางจุดบางที่เนี่ยที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันมีปัญหาเช่นคนเปิดไอตัวลำเลียงกระเป๋าเนี่ยไม่มีปุ๊บพนักงานยกของเนี่ยมันยกไม่ได
2: ้
1: กระเป๋าไม่มาจะยกได้ยังไงเข้าสู่สายพานเออมันมีระบบตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้ก็มีการแก้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยก็มีการระดมทหารเนี่ยร้อยกว่านายนะฮะโดยทางด้านของกลาโหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้รับการประสานเนี่ยจากคุณทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไร
2: คุณสุรศักด
1: ิ์สุรศักดิ
2: ์
1: พันเจริญวรกุลแหมตัวนี้แหละก็ประสานไปนะฮะก็ช่วยกันไปนะฮะแล้วก็เขาก็บอกด้วยนะฮะคือเมื่อวานท่านก็ติงแรงเหมือนกันท่านรัฐมนตรีท่านเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหคือไปหน้างานแล้วเนี่ยมันไม่มีคนมาประสานเลยคือทหารไปก
2: ็ประสานงานยาก
1: คือไม่รู้จะยกกันยังไงก็อีหลักอีเหลืออยู่พักหนึ่งนะฮะก็ทำได้แล้วก็ได้ยินอันนี้ได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าเนี่ยปรากฏว่าสายการบินอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือทางการบินไทยเนี่ยเอาพนักงานไปช่วยเพราะว่าพนักงานคือถ้าไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในข้อสัญญาว่าถ้าเกิดล่าช้าหรือไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายและการบินไทยจะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าเกิดตนเองเป็นเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเออเนี่ยมันไม่มีปัญหาตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะฮะนี่แหมปัญหาทำไมมันประเทศไทยเราประเทศไทยเรา
2: ปีนี้หนักเหมือนกัน
1: นะฮะส่วนเรื่องบาร์โค้ดนะฮะ
2: ค
1: ิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ศาลตัดสินแล้วนะฮะบอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.ก็จะต้องไปกลับไปทบทวนแล้วก็ไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดนะฮะเออนะก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นโมฆะนะครับเอาไปดูประเด็นกันบ้างนะฮะประเด็นลึกๆนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรผมรายงานให้ก่อนละกันบางกะปิยังคงมีปัญหา
2: ค่ะ
1: บางกะปิยังคงมีปัญหาในบางพื้นที่แล้วก็หน้าบริเวณแถวๆพงเพชรเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดนะฮะบางจุดยังไม่ได้แห้งสนิทรถก็ชะลอตัวนะฮะส่วนแจ้งวัฒนะบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะนะฮะบริเวณหน้าไทยวัสดุที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาหลายวันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนก็เลือกก็แห้งหมดแล้วนะครับขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะสามารถทำได้แล้วก็เย็นวานนี้เนี่ยหน้าห้างแมคโครเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงแล้วนะครับน้ำก็ลดระดับลงแล้วแจ้งวัฒนะอาจจะเรียกได้ว่าเอาแค่หลัก4จนถึง5แยกปากเกร็ดนะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปกติแล้ว 90% นะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นปกติยังจมบาดาลกันอยู
2: ่
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าที่อยู่กรุงเทพจมมา5วันแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าของรถก็คิดไม่ถึงแล้วก็ขับรถออกไม่ทันนะครับก็มองดูรถตัวเองเนี่ยจมน้ำกันไปแล้วก็ตอนนี้น้ำส่งกลิ่นเหม็นเศษขยะเน่าเสียก็เต็มพื้นที่นะฮะส่วนที่เคหะคลองจันทน์เมื่อวานนี้รัฐบาลบอกว่าเปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็ถูกตัดไฟนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะฮะไป2จุดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันฮะไปดูภาพรวมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพฮะพร้อมด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำกรุงเทพนะครับว่าเมื่อวานพูดเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่ชั้นในและสายหลักเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80หลายจุดเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่ภาคตะวันฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบางจุดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบัง ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลองหกวาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีนะฮะอันนี้เห็นเพื่อนผมที่สายไหมก็บอกเหมือนกันบอกว่าน้ำยังอยู่ที่หน้าแข้ง
2: โอ้ก็ยังสูงอยู่นะคะ
1: บริเวณถนนแถวๆสะพานใหม่ตรงหน้าทอ.กองทัพอากาศอันนี้ก็บอกน้ำล้อมรอบเหมือนกันไม่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าน้ำมันล้อมรอบไปหมดนะครับออกจากบ้านทีก็ต้องเสี่ยงชีวิตไม่รู้ว่ารถจะดับเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาในห้วงวันนี้นะครับคาดว่าอีก2วันเนี่ยถนนสายหลักประมาณ 90%นะครับจะกลับมาแห้งและสัญจรได้ตามปกติสายรองใช้เวลานานหน่อยชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลานาน7 วันกรอบเวลาดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่ยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่แอ่งกระทะต้องเร่งกู้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้กรุงเทพมหานครดูอยู่ในระหว่างการวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกจากพื้นที่คลองสายหลักให้ลดลงเอื้อต่อการระบายน้ำส่วนกรณีที่น้ำผุดขึ้นตามขดท่อตามระบายน้ำฮะเช่นพระโขนงเนี่ยชี้แจงว่าเป็นผลชั่วคราวจากการเร่งสูบน้ำบายพาสน้ำมวลใหญ่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอยู่จึงเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำฮะ
2: ค่ะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในจุดหลักในการดูแลมากยิ่งขึ้นอย่างในชุมชนขนาดเล็กในซอยลึกๆนะคะที่เข้าถึงยากก็มีการจัดส่งอาหารนะคะลำเลียงอาหารเป็นหลักนะคะก็มีการสนับสนุนรถยกสูงนะคะเพิ่มประสานทั้งเรือขนาดเล็กนะคะเจ็ตสกีแล้วก็ภาคเอกชนเองก็มีการลำเลียงอาหารถุงยังชีพนะคะแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะอย่างบางพื้นที่ก็จะมีเด็กเล็กนะคะนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของจำเป็นเข้าไปในแคบๆด้วยนะคะส่วนสายด่วนนะคะที่มีการติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือสายด่วน1555นะคะที่มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในเคสของผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็มีการติดตามไปแล้วกว่า300รายค่ะก็มีการกำชับนะคะทางกทม.บอกว่าต้องได้รับการช่วยเหลือทุกเคสนะคะส่วนโรงเรียนในสังกัดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าตอนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคนะคะของเด็กๆนะก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่จะมีการปรับการเรียนการสอนยังไงเนื่องจากว่าหลายแห่งก็ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็เป็นครัวกลางด้วยช่วงนี้ก็อยู่ใกล้ช่วงการปิดภาคเรียนแล้วนะคะก็ท่านผู้ว่าได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมการสนับสนุนแล้วก็กระจายกำลังเร่งช่วยเหลือนะคะเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่21เขตนะคะแต่ว่ายังคงไว้อีก29เขตนะคะที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ทั้งในระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ ศรีธิพันธ์นะคะก็มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วค่ะแต่จากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่นะคะก็ยังมีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยก็คือ21เขตส่วนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะปานกลาง14เขตแล้วก็ได้รับผลกระทบสูงอีก15เขตนะคะก็มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตเนี่ยสิ้นสุดลงก็ยังคงเหลืออีก29เขตนะคะก็ให้ทางผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการนะคะตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะเป็นระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะส่วนเขตที่สิ้นสุดสถานการณ์แล้วนะคะ21เขตเนี่ยก็จะมีอย่างที่คลองเตยคลองสานนะคะจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยนะคะบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเขตพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบูรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมนะคะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงประสบภัยอยู่อาจจะเป็นในระดับสูงหรือว่าระดับปานกลางก็คือยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่คลี่คลายนั่นเองค่ะ
1: ครับ บิ๊กคลีนนิ่งนะฮะจัดการขยะน้ำท่วมนะฮะพอน้ำลดแล้วนะฮะขยะเต็มบ้านเลยฮะบางทีไม่ใช่ขยะบ้านเราขยะบ้านเขามากองหน้าบ้านเราหรือบางทีโซฟงโซฟาอะไรของเราเนี่ยมันพังแล้วก็ไม่รู้จะยกออกไปยังไงนะฮะการกำจัดขยะหลังน้ำลดฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็ได้ประสานกับสำนักงานเขตให้ประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนต่างๆหรือว่าส่วนกลางนะครับเขาเรียกว่าเขตจับคู่เขตนะฮะเช่นเขตนี้นะฮะจะเอาเจ้าหน้าที่เฉพาะเขตอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะให้เอาเขตข้างเคียงหรือเขตอื่นๆก็ได้ที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะแล้วก็อาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจัดส่งเรือและอุปกรณ์เพื่อช่วยขนย้ายขยะและในพื้นที่ที่น้ำลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเคหะท่าทรายนะครับคาดว่ามีปริมาณขยะสะสมกว่า100ลูกบาศก์เมตรฮะพร้อมใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตระดมกำลังพลรถขยะแล้วก็เครื่องจักรจากเขตที่ได้ผลกระทบน้อยเข้าช่วยสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเขตเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงนะฮะคือการทำงานร่วมกันได้เนี่ยจะต้องมีหัวเรือใหญ่หัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะและมอบอำนาจแล้วก็มอบนโยบายบอกต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี
2: ้
1: ไอ้ครั้นเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะไปทำเองไปช่วยกันเองเนี่ยมันอยู่ข้ามเขตเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาจะทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงานทำไมมันยากจังเพราะมันหาเจ้าภาพไม่ได
2: ้
1: เจ้าภาพในการที่จะบอกว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ทำตามแนวทางแบบนี้เลยเนี่ยในระบบราชการไทยเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีหัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะปึ้งมาเขาเลยบอกว่าบูรณาการจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องมีเจ้าภาพอย่างแท้จริงเนี่ยอย
2: ่
1: างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ว่าชัดชาติก็สั่งไปรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็บอกแต่ละเขตบอกต้องร่วมมือกันนะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเขตเธอไม่เกี่ยวกับเขตฉันขีดเส้นอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ระดมกำลังพลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่มารวมกันไปนะฮะที่จุดรวบรวมชั่วคราวที่สำนักงานเขตเขากำหนดเอาไว
2: ้
1: นะฮะถามว่าแล้วจุดไหนบ้างอ่ะจุดไหนล่ะฮะไปดูที่เว็บไซต์นะครับ greener.bangkok.go.th ฮะ greener greener นะฮะจุดแล้วก็ bangkok นะฮะแล้วก็.go.th นะฮะขณะเดียวกันร่วมกับตำรวจนครบาลเทศกิจฮะเร่งย้ายรถยนต์ที่จอดขีดขวางการจราจรไปแล้ว 1,000 คันโดยจัดรถลากเคลื่อนที่ย้ายไปจุดที่เหมาะสมหรือชิดขอบทางเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือเจ้าของรถเร่งเคลื่อนย้ายรถในวันนี้หากไม่พบรถทำไงฮะติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขตในพื้นที
2: ่
1: เพราะว่ามันต้องเปิดการจราจรแล้วนะฮะเช้าวันนี้คือสถานการณ์แม้มันจะไม่ปกติฮะใครบอกปกติผมบอกไม่ปกติเพราะว่าแต่ต้องทำให้เป็นปกติมากที่สุดเพราะว่าถ้ารถมันจอดกีดขวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะรถติดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือใครที่เอารถไปจอดบนสะพานเอารถไปจอดบนถนนใหญ่เนี่ยถ้าไปแล้วปุ๊บไม่เจอรถตัวเองเนี่ยก็ต้องโทรไปติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆท่านก็จะรับคำตอบว่ารถท่านอยู่ที่ใดเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่เขตจตุจักรมักกะสันเนี่ยเขาอาจจะยกรถท่านเนี่ยไปไว้ที่ถนนกำแพงเพชร7หรือว่าจุดว่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะจอดรถท่านได้นะฮะก็มีการเคลื่อนย้ายกันไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่าเจ้าของรถเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายรถเนี่ยเป็นห่วงรถต้องไปเลื่อนรถอยู่แล้วนะฮะแต่รถที่ไม่ถูกเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่จมน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได
2: ้
1: ยังไงก็อยู่ที่บ้านเนี่ยพอทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยโทรติดต่อไปในพื้นที่ของสำนักงานเขตที่รถท่านเสียท่านก็จะพอรู้ชัดว่ารถท่านอยู่ที่ใดแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปรับรถนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากกลางดึกของวันที่29ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะคะเขตสายไหมไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะ3เขตของพื้นที่กรุงเทพนะคะจะต้องมีการจัดการอย่างไรหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าหากไม่มีฝนมาเติมเนี่ยโดยเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานตอนนี้ให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยนะคะไม่ใช่การใช้รถสูบน้ำออกไปนะคะแต่ว่าเขื่อนเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมอีกนะคะตรงนี้ซึ่งจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานประสานการทำงานกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งนำน้ำออกไปจากพื้น ที่นะคะซึ่งมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ 3-4 แห่งนะคะก็มีการสั่งการไปเรื่องของเครื่องสูบน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ระดมได้ถึงประมาณ300ถึง400เครื่องนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่านะคะก็จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในทุกๆภาคส่วนทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะของใช้ยามจำเป็นนะคะก็ต้องเข้าถึงชาวบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของไฟฟ้าน้ำนะคะถ้าตรงไหนไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีการต่อไฟฟ้าให้นะคะโดยท่านผู้ว่าการไฟฟ้าก็มีการจัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกนะคะท่านก็มีการตั้งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนรัฐมนตรีที่สามารถสั่งการหน่วยงานราชการนะคะท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนายกสั่งการด้วยตนเองนะคะแล้วก็คอยทำงานร่วมกับทางกทม.ด้วยนะคะก็เป็นการมีการดำเนินการนะคะในหลายๆเรื่องซึ่งถึงแม้ในกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ามานะคะแต่ว่าพอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเนี่ยก็เข้ามาได้เต็มที่นะคะก็มีการประสานการทำงานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็วันที่มีการประชุมครม.นะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณด้วยกว่า 4,000 ล้านกว่าบาทนะคะที่กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยนะคะส่วนโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ายังเหลืออีก2วันก็จะเอางบตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ในส่วนของงบกลางฮะเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 4,731 ล้านบาทนะฮะ 4,731 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเงินตรงนี้จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69ทั้งหมด24จังหวัดตามที่ปภ.เนี่ยไปสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะฮะทั้งหมดเป็นเงิน 4,731 ล้านบาทจะต้องไปถึงมือประชาชนโดยเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินเอาเงินงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะและยังบอกว่านายกกำชับหากมีข้อติดขัดในการดำเนินการในข้อราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานต่างๆท่านรองนายกและรัฐมนตรีเนี่ยทำเรื่องรายงานถึงนายกโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะว่าเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องการให้ไปถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่มีการเรียกเก็บหัวคิวนะฮะคือประชาชนตอนนี้มี2เรื่อง1เยียวยาเงื่อนไขอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่2จะได้เงินกี่โมงนะฮะจะได้เงินกี่โมงนายกก็เลยกำชับบอกว่าถ้ามันติดขัดในเรื่องไหนมีการล่าช้าอย่างไรมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปจัดการดำเนินงานโดยเร็วไม่ต้องมาถามนายกน
2: ะ
1: คือท่านมอบอำนาจให้แล้วต่อไปการดำเนินการที่ต้องรวดเร็วเนี่ยคือหน่วยงานของท่านแล้วนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะฮะหรือสูงสุด 10,000 บาทว่าวันนี้ท่านนายกได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมครม.ซึ่งจะครอบคลุม 2.3 แสนครอบครัวนะฮะวงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ชาวนาที่รอคอยโครงการดังกล่าวอยู่นะครับได้ข่าวดีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเอ๊ะยังไม่เห็นว่าเขาอนุมัติหรือยังเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นข่าวเรื่องของการอนุมัติมีแต่การนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเอ๊ะแล้วเหมือนมีส.ส.ท่านหนึ่งโพสต์บอกว่าอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปเช็คข่าวให้นะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมทีไรนะครับไม่ว่าจะท่วมหรือหลังจะหรือจะลดนะฮ
2: ะ
1: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอน้ำลดแล้วปุ๊บเนี่ยถนนอาจจะสุดได้นะครับถนนบางเส้นเนี่ยอาการยังไม่ออกแต่พอหลังจากนี้อีกสัก 2-3 สัปดาห์อาจจะมีอาการออกอันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ได้มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาบอกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถนนเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะพื้นด้านล่างเนี่ยอาจจะถูกกัดเซา
2: ะ
1: หรือมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับถนนเนี่ยมันจะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเสี่ยงสูงสุดตกหลุมตกบ่อถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ผลกระทบอาจจะน้อยหน่อยเต็มที่ซ่อมรถแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดนอกจากถนนท่วมหรือว่าถนนลื่นก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดถนนซุดเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะฮะอ้าวไปดูความเสี่ยงกันฮะการป้องกันอุบัติเหตุช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำลดนะฮะผู้ประสานตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับติ ดต่อได้ไหมครับได้ไหมฮะ
2: ท่านจะกำลังติดต่ออยู
1: ่ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเรื่องของอุบัติภัยทางถนนนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะกับการใช้รถใช้ถนนฮะไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครนอกจากคลีนนิ่งแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ลงในพื้นที่สายไห
2: ม
1: นะครับดอนเมืองอ๋อสายไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนกรุงเทพมหานครสายไหมดอนเมืองแล้วแหละแถวๆนั้นนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ต่างๆกันนะฮะส่วน เรื่องที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยแน่นอนแล้วฮะตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นในเมืองหลวงนะฮะหลายพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยจมบาดาลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยก็มีเสียงบ่นเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงหรือว่าเสียงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยคือรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังในปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ตั้งการ์ดนะฮะแต่ว่าก็ยกกาต่ำนะครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคุณอนุทินลงพื้นที่มาตั้งแต่กลับจากต่างประเทศเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในตลอดทั้งสัปดา นะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยไปลงชุมชนหลัก4แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็ไปลงที่สายไหมก่อนหน้านี้ก็ไปลงที่เคหะคลองจันทน์ก็ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมีทั้งถ้อยคำที่ชื่นชมมีทั้งถ้อยคำที่ด่าทอแล้วก็รุนแรงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลรับฟังแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยขออภัยมหาอุทกภัยเกิดขึ้นก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับต่อไปเนี่ยคำว่าเอาอยู่เนี่ยคงไม่พูดอีกต่อไปแล้วนะครับทุกรัฐบาลเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในทุกๆรัฐบาลเนี่ยหรือเมื่อเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยในแต่รัฐบาลเนี่ยมักจะมีการแก้ไขที่ไม่ตรงใจประชาชน 100% อันนี้พูดถึงทุกรัฐบาลนะฮ
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย crisis management เนี่ยมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะต่อไปเราก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วพฤศจิกาปีที่แล้วก็เพิ่งถอดบทเรียนไปนะฮะที่สงขลาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สงขลาหาดใหญ่มหาอุทกภัยเนี่ยถอดไปแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องถอดอีกถอดจนคนก็บอกว่าไม่เหลือ
2: ไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือเสื้อไม่เหลือกางเกงแล้วนะฮะคือถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขการแก้ไขต่างๆเนี่ยในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องมองวิสัยทัศน์แล้วว
2: ่
1: าถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสวท NBT จะต้องจัดรายการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเนี่ยต่อไปทุกปีจะเห็นไหมฮะมีทุกปีถี่มากยิ่งขึ้นปัญหาน้ำปัญหาเรื่องของสาธารณภัยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเห็นไหมฮะจุดบริจาคอะไรมันก็
2: มากข
1: ึ้
2: น
1: ใช่ตรงนี้เองฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากทุกปีเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือเกิดปัญหาแล้วแก้เกิดปัญหาแล้วแก้ต้องไปดูถอยออกมาแล้วดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราควรที่จะแก้ไขปัญหาในระบบชลประทานหรืออะไรต่างๆหรือไม่อย่างนั้นอ่างทองอยุธยาก็จะต้องรับน้ำอย่างนี้ต่อไป
2: ใช่
1: นะฮะแล้วกรุงเทพก็ต้องรอว่าเฮ้ยจะท่วมไหมอย่างนี้ต่อไปนะฮะความมั่นคงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หดหายไปนะฮะอันนี้จะต้องคิดกันละว่าเราจะถอดบทเรียนเราจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะคุณสังเกตนะฮะว่าปีที่แล้วก็สงขลาปีก่อนโน้นพายุเซินกาก็ที่ไหนอ่ะอีสาน
2: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีที่เชียงรายอีก
1: เชียงราย
2: ช่วงต้นปี
1: น่านแล้วก็ในพื้นที่ต่าง
2: ๆใช
1: ่เกิดบ่อยเกิดขึ้นทุกป
2: ี
1: เราจัดรายการพิเศษขึ้นทุกปีแล้วก็มีบริจาคเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดครับมีสิ่งใดที่จะต้องพึงระวังแล้วก็ตระหนักบ้างครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำลดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังกันบ้างไหมคะคุณหมอ
9: ก็หลักๆสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนาะผมคิดว่าพอน้ำท่วมความเสี่ยงสำคัญก็คือการที่เรามาขับไปแล้วเรามองไม่เห็นนะ
2: คร
9: ับมองไม่เห็นตัวถนนหรือขอบเขตที่ชัดเจนว่ามีหลุมมีบ่อหรือว่าเป็นเขตทางไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะนั้นความเสี่ยงนี้จะเป็นพื้นฐานเลยนะฮะแล้วจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีเคสมาเรื่อยๆนะฮะในลักษณะนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นก็คือขับแล้วก็เป็นเด็กนะฮะเด็กที่เป็นเคสที่หินกองเมื่อวานเนี่ยน้องๆเขาขี่มา11ขวบ
1: ครับ
9: ไม่รู้ว่าตรงนั้นท่อระบายน้ำเปิดไว้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมกลายไปว่าน้องเขาตกเข้าไปในท
1: ่
9: อ
1: ครับ
9: แล้วก็มันเป็นการระบายที่ลงคลองก็ดูดน้องเข้าไปเลยนะครับ
2: ค่ะ
9: เคสนี้น้อง11ขวบก็เสียชีวิตนะเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เอง
1: ครับ
9: นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยโจทย์แรกที่ต้องให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยหรือเป็นหน่วยงานว่า จุดไหนที่น้ำยังท่วมหรือเป็นจุดที่ระบายน้ำนะแล้วมีการเปิดฝาท่อไว้เนี่ยต้องเตือนหรือต้องมีอะไรกั้นไว้เลยฮะให้รู้คือเราอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่ง่ายฮะคุณทรงพลคุณนิชลาว่าแล้วบางทีลูกหลานเขาก็ไปใกล้ๆตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้อะว่าเฮ้ยข้างล่างพ่อมันเปิดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมผมพูดถึงเคสเมื่อวานอีกเคสหนึ่งที่เป็นรถขับเร็วฮะที่อันนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนี่เองเป็นการขับมาแล้วมันมีคลื่นน้ำที่มันกระแทกให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยตกลงไปในคลองข้างๆนะฮะอันนี้ก็ทำให้กว่าจะช่วยคนขึ้นมาได้เคสนี้ไม่เสียชีวิตแต่ว่า มอเตอร์ไซค์ก็หายไปกับน้ำไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงพื้นฐานเนาะคือจากการมองไม่เห็นส่วนอีกอันหนึ่งครับที่เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าเราเห็นทุกครั้งเลยของเวลามีน้ำท่วมก็คือรถที่ลงอุโมงค์ครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าทำไงเจ้าของถนนก็ดีเจ้าของพื้นที่ก็ดีที่มีอุโมงค์ที่มีปัญหาเรื่องการระบายหรือไม่สามารถจะระบายได้ทันเนี่ยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีน้ำขังหรือว่ามีปัญหาต้องปิดเลยฮะเพราะอย่างเคสที่นครปฐมเนี่ยในช่วงน้ำท่วมวันแรกอันนี้เขาไม่รู้เขาก็ลงไปนะในอุโมงค์สุดท้ายกว่าจะรู้อีกทีอ้าวน้ำท่วมมาเกือบมิดคันแล้วก็ต้องทิ้งรถเลยฮะแล้วก็รีบแน่นออกมารีบเปิดประตูแล้วก็ออกมาแต่เคสนี้ดีนะฮะคุณทรงพลคุณปณิสอาจจะสังเกตว่าพอเขาไม่มั่นใจเขาเปิดกระจกไว้ฮะแล้วพอคือตรงนี้ถามว่ามันช่วยยังไงหรือสมมุตินะถ้าเราลงอุโมงค์หรือลงในจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปิดกระจกเนี่ยพอน้ำมันขึ้นสูงจนกระทั่งมาถึงกระจกเราเปิดประตูไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
9: เพราะแรงดันน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันแรงมากจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้าเราเปิดกระจกไว้แล้วก็ค่อยๆวิ่งไปต่อให้น้ำมันไหลเข้ามาเราก็ยังเปิดประตูได้ครับเพราะแรงดันข้างในกับข้างนอกมันเท่ากันเคสนี้ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่มันก็สะท้อนว่าทุกครั้งของน้ำท่วมเราก็จะมีเคสอุโมงค์นะฮะหรือเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี61นะฮะก็มีการท่วมแถวๆย่านประเวศอันนั้นเป็นอุโมงค์ที่เครื่องปั๊มน้ำเสียนะครับแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านนะฮะรอดมอเตอร์เวย์เข้าหมู่บ้านแต่เคสนี้คนในหมู่บ้านเป็นนักธุรกิจนะฮะผู้หญิงเขาขับลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่ากว่าจะรู้อีกทีเนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำเสียเนี่ยพอน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันไหลเข้ามาไม่หยุดแล้วเจ้าตัวไม่ออกมาไม่ทันในตอนแรกสุดท้ายเคสนี้ก็เสียชีวิตนะฮะจมไปในอุโมงค์เลยดังนั้นผมคิดว่าจุดหลักๆก็คือณเวลามีน้ำท่วมก็คือต้องมีการจัดการจุดเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะก็คือพวกฝาท่อพวกจุดก่อสร้างจุดที่จะมีการพัดลงคลองหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันรวมไปถึงอุโมงค์นะฮะเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการส่วนอีกอันหนึ่งที่มันจะมากับช่วงนี้แล้วก็ช่วงน้ำลดคือเคสที่เราเจอนะฮะ
1: ครับ
9: มันจะเป็นกลุ่มคือเขาพักผ่อนน้อยฮะเวลาเกิดน้ำท่วมอาจจะอดนอนพักผ่อนน้อยหรือโดยเฉพาะพวกกู้ชีพกู้ภัยฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีเคสที่ขึ้นไปช่วยน้ำท่วมสองปีที่แล้วที่เชียงรายปรากฏว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าใจว่าคงอดหลับอดนอนฮะขากลับเขาหลับในฮะแล้วก็เสียหลักตกข้างทางอันนี้ก็เสียชีวิตเพราะงั้นอีกอันหนึ่งของความเสี่ยงก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่พออดนอนแล้วก็หลับในนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะแต่อันนึงสังเกตไหมฮะคุณทรงพลคุณปณิสราคือทำไมน้ำท่วมคนก็ยังขับเร็ว
1: อยากจะหนีให้พ้นน้ำไหมฮะ
9: อันนั้นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือว่าถนนมันโล่งด้วยฮะคือในจุดที่มันไม่ได้ท่วมมากเช่นในจุดที่มันมีน้ำฝนคนขับเร็วอะคือหลายเคสที่เกิดขึ้นก็คือการขับเร็วนะฮะอย่างเคสที่ไปชนแบรีเออร์ที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ก็ขับเร็วมากเลยนะฮะก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงน้ำท่วมต้องขับเร็วอ๋อพอสังเกตดีอ๋อถนนมันโล่งมากเลยพอถนนโล่งก็ขับเร็วแล้วขับเร็วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่จะเกิดถ้าน้ำมันขังอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถมันเหินน้ำฮะเพราะว่าล้อที่วิ่งผ่านน้ำที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยเหินก็แปลว่าหมายความว่าตอนนี้เขาจะคุมทิศทางของรถไม่ได
1: ้
9: มันก็อาจจะพุ่งข้ามเกาะหรือว่าอาจจะพุ่งลงข้างทางเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าโดยหลักๆก็ต้องเตือนแต่เพราะว่าโจทย์ใหญ่จริงๆตอนนี้คือว่าทำยังไงหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องรีบออกไปทำเครื่องหมายหรืออุปกรณ์เตือนว่าตรงนี้มีการระบายน้ำฝาท่อมันเปิดอยู่ห้ามเด็กเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือตรงนี้ห้ามผ่านเด็ดขาดตรงนี้อะไรเงี้ยฮะคือเราอาจจะบอกว่าก็เตือนด้วยป้ายแล้วนี่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเขาอาจจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองไปได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราของหน่วยงานรัฐคือเรื่องการเตือนเนี่ยนะว่าทำไงจะเตือนแบบภาษาบ้านๆที่ชาวบ้านเข้าใจอันนี้รวมไปถึงเตือนน้ำท่วมด้วยนะครับทุกคนครับ
1: ครับครับตอนนี้เห็นกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทแล้วคำพูดเยอะมากขึ้นนะฮะแทนที่จะเป็นภาษาราชการภาษาวิชาการเนี่ยเดี๋ยวนี้สามบรรทัดเข้าใจง่ายเช่นหัวจะปวด 5-10 ตุลาคมฝนจะตกอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือ
9: โอ้ดีเลยครับจริงๆทั้งสื่อทั้งสวทก็ใช้ภาษาบ้านๆด้วยก็ดีแต่ผมฟังส่วนใหญ่ก็ภาษาบ้านๆอยู่แล้ว
1: ถ้าแดด
9: นั้นชาวบ้านเก็ทเลยคร
1: ับเหมือนแดดออกแล้วก็บอกว่าผ้าไม่แห้งมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเออเอามาตากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่เท่านี้นะฮะเออนะ
9: หรืออย่างผมเคยฟังอย่างจอสอร้อยเขาเวลาฝนตกหนักเขาจะบอกว่าเปิดเครื่องปัดน้ำฝนไปในสปีดที่เท่าไหร
1: ่
9: ถ้าฝนตกน้อยๆเราก็เปิดแค่ขั้นสปีด1ใช่ไหมถ้ามันหนักขึ้นก็สปีด2ถ้าเปิดสุดนะเปิดสปีด4เนี่ยแปลว่าฝนหนักกันแหละเนี่ยในภาษาคนขับรถเลยครับ
1: ครับคือคุณหมอฮะคือสาเหตุของกรมอุตุแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เขาเคยใช้เป็นภาษาวิชาการเนี่ยตอนจนสุดท้ายเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าคนบ่นมาเยอะนะฮะเพราะว่าเออมันเป็นภาษาวิชาการคนไม่เข้าใจส่วนหนึ่งเนี่ย
2: คือ
1: ด้วยความเป็นราชการอาจารย์นะความเป็นราชการแล้วก็ถ้าเป็นเพจทั่วๆไปที่เขาเขียนข้อความเนี่ยเขาความรับผิดชอบเขาน้อยมากความรับผิดชอบเขาน้อยมากเต็มที่ปิดเพจนะฮ
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นกรมอุตุเนี่ยถ้าเกิดเขียนอะไรไปที่มันนิดเดียวเนี่ยมากหรือน้อยไปเนี่ยจำเลยสังคมเลยนะอาจารย์คือบางทีก็ผมก็เห็นใจกรมอุตุเหมือนกัน
9: ต้องสื่อสารทั้งสองนัยยะเลยครับคุณทรงพลก็คืออาจจะพูดภาษาวิชาการราชการด้วยแล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่งหรือเส้นใต้แล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเก็ตเหมือนนั่นหนึ่งครที่ผมทำงานด้านความปลอดมันภาษาคมนาคมอ่ะเวลารถขึ้นลงเขาที่มีความลาดชันอันตรายมันจะอยู่ที่ถ้าความลาดชันเนี่ยมันเกิน 7% นะ
1: ครับ
9: หมายความว่ารถลงมาถ้าคุณไม่ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยคุณเอาไม่อยู
1: ่
9: แล้วยิ่งถ้าลาดชันลงมานะต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่ลงเกียร์ต่ำเพราะนั้นแต่ป้ายมันเขียนว่า 7% ไง
1: ครับ
9: เพราะงั้นมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เก็ต
1: ใช
9: ่แปลว่าอะไร 7% เพราะนั้นมันอาจจะต้องมีอีกป้ายหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแล้วว
1: ่
9: าต้องเกียร์ต่ำนะฮะตรงเขาต่อเนื่องต้องเกียร์ต่ำอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องสื่อสารให้รู้เลยครับว่าไอ้คุณเราคนใช้รถใช้ถนนต้องทำอะไรครับ
1: ครับเท่ากับว่าภาษาวิชาการเนี่ยบางทีเราก็จะต้องปรับให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าชาวบ้านเข้าใจได้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงฮะชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ก็ต้องรู้เรื่องนะฮะแล้วเรื่องของปัญหามอเตอร์ไซค์ละครับกลุ่มเนี่ยเขาได้รับความเสี่ยงสูงนะครับเวลาถนนลื่นแล้วก็ถนนซุดทำไม น้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาถนนซุดไหมฮะโดยหลักแล้วครับ
9: จริงๆโดยพื้นฐานคือตัวถนนเนี่ยโดยเฉพาะในจุดที่เป็นคอสะพานเนี่ยเวลาน้ำมันมาคือคลองที่มีสะพานข้ามอ่ะ น้ำมันมามันไม่ได้วิ่งผ่านคลองอย่างเดียวครับคุณทรงพลมันก็จะซ้อดินที่อยู่ข้างใต้ที่อยู่ข้างๆคอสะพานคือตัวสะพานเนี่ยเขาอาจจะฝังคอนกรีตก็จริงอ่ะฝังลงไปแต่ดินน่ะดินมันถ้ามันมีโพรงข้างล่างนะสมมุติว่าตอนก่อสร้างมีโพรงหรือมีท่ออะไรสักอย่างแล้วมันเกิดไม่ได้ซีลให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ดินข้างล่างเนี่ยมันถูกซ้อไหลไปด้วยพอดินข้างล่างซุดก็แน่นอนถนนที่อยู่ติดกับคอสะพานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุดเหมือนข่าวที่เราเห็นนะที่รถขับมาถึงคอสะพานอ้าวตกลงไปเลยเพราะว่าดินข้างๆมันซุดมันไปหมดแล้วแต่ตัวสะพานยังโอเคนะฮะแต่หมายความว่าดินที่อยู่ข้างๆตรงคลองนะครับ
1: ครับแสดงว่าจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังและอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องไปดูที่คอสะพาน
9: ดังนั้นใช่ครับรวมไปถึงจุดที่เป็นท่ออ่ะที่เราคุยกันเคสแรกของน้องที
1: ่ตกท
2: ่อ
9: ตกท่อครับว่ายังไงเสียตอนนี้ทุกชุมชนเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำเพราะนั้นจุดที่เป็นท่อหรือจุดอะไรพวกนี้เขาก็พยายามให้มีน้ำระบายออกมากๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือต้องไม่ให้มีเด็กๆหรือให้มีคนไปขี่ตรงแถวนั้นนะเพราะว่าขี่ไปแล้วไม่รู้ว่าข้างๆคือท่อเพราะว่าเวลาขี่น้ำท่วมเราไม่รู้เขตทางเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ้อท่อมันอยู่ตรงฟุตบาทเพราะเต้นมันอยู่ข้างๆเราตกปุ้งไปเลยครับ
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับคุณหมอครับตกท่อคอสะพานตกคอสะพานมั่งมีปัญหาอะไรบ้างเข้าอุโมงค์แล้วน้ำท่วมรถเวลาเราจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจากใครได้ฮะงงๆกันอยู่นะฮะประชาชนเนี่ยนะฮะ
9: ก็ยังไม่ง่ายครับเพราะส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเนี่ยเตือนแล้วแต่ก็กลับมาที่โจทย์เราครับว่าการเตือนของเขาอ่ะเช่นห้ามลงอุโมงค์หรือต้องระมัดระวังเนี่ยมันก็ยังเป็นการเตือนกว้างๆอย่างนั้นในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีคนเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือเร่งรีบหรืออะไรเขาอาจจะประเมินแล้วหรือคาดการแล้วว่าไปไหว
1: คือ
9: มันต้องทำให้คนมีจุดตัดสินใจฮะคุณทรงพลว่าเฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มคือตรงเนี้ยสำคัญมากเลยคือบางทีคนก็ถามว่าเขารู้ไหมรู้เขาเห็นน้ำอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาไปได้อะอย่างเช่นเริ่มเห็นน้ำขึ้นมานิดเดียวก็ขับลุยไปก่อนแต่สักพักนึงอ้าวไม่ได้คือการเตือนเนี่ยมันต้องเตือนเลยว่าข้างหน้าสมมติมีน้ำท่วมแล้วก็มีความสูงเท่าไหร่ทีนี้การประเมินเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันชัดขึ้น
1: ครับครับถ้าเป็นบริเวณชายฝั่งชายทะเลเนี่ยปักธงแดงจบเลยเข้าใจได้แต
2: ่
1: บนถนนนี่แบบปักธงแดงไม่ได้อาจารย์ปักธงแดงไม่ได
9: ้คือสถานการณ์มันอาจจะต่างกันเพราะว่าบนถนนเนี่ยสถานการณ์เดี๋ยวน้ำก็อาจจะไปแล้วแปลว่าขับผ่านได
2: ้
9: แต่ในทะเลถ้าจุดนั้นแบบว่าถ้าสิถ้าช่วงเวลานั้นเสี่ยงคือเสี่ยงตลอดอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้แล้วค่ะถนนหนทางเราควรออกแบบหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ให้มีความปลอดภัยในระยะยาวอะค่ะ
9: โอ้ตรงนี้เป็นโจทย์ทางวิศวกรรมเลยครับคุณปณิศราก็ถ้าเป็นไปได้นะคุณทรงพลคุณปณิศราผมว่าหน้าทางรายการน่าจะเชิญตัวแทนอย่างวิศวกรหรือว่าผังเมืองเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยหลายเมืองเนี่ยเอาข้างจริงอาจจะเป็นจากเรื่องผังเมืองก็ดีหรือเป็นเรื่องของถนนที่เวลาก่อสร้างเนี่ยแล้วเขาต้องถมแล้วก็ต้องยกสูงกลายไปว่าตัวถนนเนี่ยเป็นกึ่งเขื่อนไปเลยฮะเอาอย่างเคสพัทยาก็ดีหรืออะไรเนี่ยเวลาฝนตกฝนตกด้านบนใช่ไหมแล้วปกติธรรมชาติมันจะไหลลงทะเลเงี้ยแต่พอเจอสุขุมวิทก็ไหลไม่ได้แล้วหรือถ้าเขาบอกเขาทำคลองแล้วนี่แต่คลองมันอาจจะแคบๆหรือมันกว้างไม่พอไม่โฟลว์ให้เลยเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยทางสวท.น่าจะลองเชิญทางผังเมืองก็ดีหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบภาคใหญ่เนาะว่ามันต้องทบทวนไหมกับการทำเรื่องของระบายคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีโอกาสตกในปริมาณขนาดนี้ได้แล้วถ้าเราถูกออกแบบเมืองเช่นการดูดซับน้ำหรือออกแบบเมืองเรื่องการระบายโฟลว์ของน้ำแล้วก็จัดการระบบพวกนี้ให้ดีก็แปลว่าเราสามารถอยู่กับ การที่มีฝนตกแล้วมีน้ำท่วมระดับนี้ได้ครับ
1: ครับครับ คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำรถก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะฮะวันนี้ทางรายการครับ
9: ฝากเน้นเรื่องลดความเร็วฮะคุณทรงพลเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าถนนโล่งแต่พอเอาเข้าจริงมันอันตรายฮะต้องลดความเร็วคร
1: ับครับต้องลดความเร็วนะฮะเพราะว่าถนนโล่งนะฮะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้จะรีบขับไปเดี๋ยวน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะท่วมนะฮะก็ต้องขับในความเร็วต่ำๆนะฮะความเร็วต่ำๆเพราะไม่งั้นอะไรตัดหน้ามาหรือเจออะไรมาเนี่ยมันเบรกไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับเอาละครับทางรายการขอบคุณนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะฮะที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเพียงสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
9: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือภาวะวิกฤตนะฮะน้ำท่วมน้ำลดน้ำลดก็ยังวิกฤตฮะน้ำลดแล้วความทุกข์ก็ยังอยู่ในบ้านเรือนประชาชนนะครับบ้านยังเข้าไม่ได้ก็มีนะฮะไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดเนี่ยต้องซ่อมแซมนะครับปลั๊กไฟเน่าไปหมดแล้วนะฮะชั้นล่างแล้วก็มีบางชุมชนในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังล่มกล้าวปางกะปิบางพื้นที่เนี่ยแม้เอาดีที่สุดเลยนะฮะน้ำลดแล้วแต่ก็ยังออกจากบ้านไม่ได
2: ้
1: เพราะแถบนั้นมันท่วมกันหมดนะครับคือลาดกระบังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยล่มกล้าวเนี่ยล่มกล้าวเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่เคยจริงๆเคยมีที่น้ำท่วมลาดกระบังเมื่อปีก่อนใช่ไหมแต่ล่มกล้าวในสมัยก่อนเลยนะบ้านเรือนชุมชนจะไม่เยอะขนาดนี
2: ้
1: หลังๆเนี่ยบ้านเรือนชุมชนเยอะมากมันจึงทำให้มีข่าวเกี่ยวกับบ้านเรือนเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะเมื่อก่อนร่มกล้าวเนี่ยคนน้อยนะฮะหรือว่าแถวๆลาดกระบังเนี่ยถือว่าคนไม่เยอะมากความเป็นเมืองเนี่ยมันเริ่มขยายไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำเนี่ยที่มันน้อยลงบ้านเรือนที่ปลูกมากยิ่งขึ้น ความเสียหายน้ำที่เคยลงไปในพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันก็ไปลงที่บ้านของประชาชนที่สร้างอยู่เหนือพื้นที่รับน้ำนะฮะก็คือปัญหาที่เราต้องแก้กันไปนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องมาอ่านข่าวอย่างนี้ทุกปีหร
2: อ
1: ทุกเดี๋ยวน้ำใต้อีกแล้ว
2: ใช่
1: เดี๋ยวปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรายการพิเศษภาคใต้อีกแล้วนะฮะปีใหม่ก็จัดสัญจรปลอดภัยเมษาสงกรานต์ก็สัญจรปลอดภัยเมาแล้วขับนะฮะเป็นเทศกาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะไม่มีการจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยไห
2: ม
1: นะก็คือต้องสื่อสารภาครัฐต้องสื่อสารความจริงและประเมินสถานการณ์ให้ชัดและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการแก้ไขปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งตอนนี้รับฟังนะฮะ
2: ค
1: ือนายกลงไปเนี่ยนายกรับฟังนะฮะเสียงด่าจากประชาชนนะฮะในพื้นที่ตอนแรกผมดูนะผมถ้าผมเป็นนายกนะผมจะถอยแรงแรงด่าแบบโอ้โห
2: ก็เข้าใจความอัดอั้นตันใจ
1: แต่เขาเข้าไปฟังคือจะไม่เข้าไปฟังก็ไม่ได้เพราะประชาชนโกรธพอโกรธมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงด่าแล้วแรงด่ามากๆหลายๆคนเนี่ยมันจะทวีขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นการชุมนุมแล้วรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได
2: ้
1: ดังนั้นรัฐบาลต้องฟังคำวิจารณ์และต้องนำไปสู่การแก้ไขโดยเร็วและสิ่งที่รัฐบาลควรทำณตอนนี้คือหนึ่งบอกมาเลยว่าเยียวยาจะได้เท่าไหร่และประชาชนต้องทำอะไรและจะได้กี่โมงเนี่ยแหละคือ

0: ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือว่าไม่สามารถที่จะออกจากที่พักได้นะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสมาคมเองก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะที่กรุงเทพก็นำเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเอาไปมอบให้นะคะทั้งคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนบุคลากรของทางสมาคมตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วางแผนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะส่วนทางท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอกมลแพทยานันท์ค่ะท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ลำพังนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าออกยากนะคะก็มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสำรวจความเดือดร้อนนะคะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือไปถึงคนตาบอดที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถออกมาขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้นะคะก็มีการประสานความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังนะคะพร้อมกับฝากถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะว่าถ้าหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ติดต่อทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลแล้วก็ความต้องการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งประสานความช่วยเหลือไปตามสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นด้วยส่วนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานนะคะหรือว่าภาคีเครือข่ายที่จะร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะหรือว่าร่วมบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะคะก็จะมีการประสานจากทางสมาคมนำความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหรือว่าติดต่อผ่าน LINE Official @ นะคะ TABINFO นะคะซึ่งเป็น LINE ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ครับอ่ะมาดูเรื่องการบินไทยกันบ้างนะครับคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับเรื่องของปัญหาสัมภาระผู้โดยสารนะครับที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากนะฮะก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจากความล่าช้าการลำเลียงกระเป๋าทำให้ไฟล์การบินอื่นได้รับผลกระทบต้องดีเลย์ไปด้วยนะฮะเพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถบินได้จะไปบินเครื่องเปล่าแล้วก็เอาคนไปเนี่ยกระเป๋าไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นก็สองรอบสิท่านก็บอกขอตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งท่านนายกและรัฐมนตรีอื่นๆได้รับทราบปัญหาแล้วก็รู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาได้มีกำไรมากยิ่งขึ้นแต่กลับเจอปัญหาเช่นนี้จึงต้องตำหนิไปยังผู้บริหารสายการบินไทยทั้งที่กลาโหมเนี่ยได้นำทหารเนี่ยไปช่วยเหลือแต่ไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยเองแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่การบินไทยยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบการท่องเที่ยวภาพลักษณ์สายการบินระดับประเทศนะฮะส่วนทางการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะฮะดีๆการบินไทยก็บอกว่ากระเป๋าทั้งหมด 5,600 ใบจะเคลียร์ให้ได้ภายใน72ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พร้อมขอโทษนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถคีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02 430 6814 ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบาก ขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาวางกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้
11: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นสายไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-0551

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงละนองรองแลตักค่ะก็เป็นผลงานเพลงจากโกไข่ที่ได้มีโอกาสแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ไม่ใช่แค่แต่งอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังทั้งทำนองทั้งเรียบเรียงคำร้องต่างๆโอ้โหก็คือแบบเบ็ดเสร็จเลยค่ะรวมไปถึงยังทำ MV ให้ด้วยนะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลตักค่ะผลงานเพลงของโกไข่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองไปติดตามดูเพิ่มเติมได้เพิ่งลงไปทาง YouTube ของโกไข่เมื่อวานนี้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะคือฟังแล้วนอกจากดนตรีที่มันแบบสนุกสนานแล้วบ่งบอกถึงความเป็นระนองแล้วอ่ะ MV ก็ดีด้วยค่ะไปตามจุดต่างๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนดูจบเพลงนะเหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวระนองเลยอ่ะทุกจุดทั้งสถานที่ต่างๆวิถีชีวิตของผู้คนก็คือรวบรวมผ่านทาง MV ผลงานเพลงนี้หมดแล้วนะคะใครชื่นชอบก็สามารถไปหาฟังเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลปักค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะพูดกันถึงเรื่องผลงานเพลงไปเพลินๆค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนายณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองนะคะมาดูแลกันในยามเช้า9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังก็มาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นเนาะแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็สถานการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็รวมไปถึงการระบายน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตามแผนที่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจะโล่งๆหน่อยเมื่อวานนี้มีภาคเหนือนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างโล่งๆค่ะแต่ที่ไม่โล่งเนี่ยน่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับของสีเหลืองเนาะถ้าเกิดทุกคนติดตามกันสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของความเสี่ยงน้อยที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังแล้วก็ที่จังหวัดสตูลนะคะก็ตามจังหวัดนี้เลยคุณผู้ฟังถึงว่าแหละวันนี้เนี่ยระนองแดดออกแต่เช้าเลยค่ะคาดว่าน่าจะไม่ตกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะแต่ก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับในพื้นที่ภาคกลางเนาะที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนต่างๆนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไปเป็นวันที่3แล้วค่ะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปติดตามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนเอ็ดโดนด่าโดนว่าก็ยังคงต้องลงไปยังคงต้องลงไปรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่ะนะคะก็นำข้าวกล่องน้ำดื่มสะอาดถุงยางชีพยารักษาโรคไปมอบให้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกลงไปเป็นวันที่3เป็นคืนที่3แล้วกันเพราะว่าท่านลงไปในช่วงเวลาสักประมาณ4ทุ่มนะคะลงไปในพื้นที่ของแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะก็ทยอยไปในหลายๆเขตนะคะคือตอนนี้ปัญหาคือบางจุดน้ำมันเริ่มลดแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดที่น้ำมันยังลงช้าอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่สามารถแบบระบายต่อไปได้คือรอบนอกมันก็เต็มหมดแล้วค่ะมันเกิดปัญหาว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วมันอันตรายนะคะแล้วพี่น้องประชาชนเองก็คือเลือกไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังต้องเดินฝ่าน้ำที่เป็นกลิ่นเน่าเสียออกไปเพื่อที่จะไปหาของกินมารับประทานกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าเรามาดูสถานการณ์ภาพรวมกันสักหน่อยดีกว่านะคะก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีอีก3จังหวัดที่น่ากังวลเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณความจุเนี่ยร้อยละ90ค่ะซึ่งพอแตะไปอยู่90เนี่ยมันต้องมีการระบายออกละเพราะว่าป้องกันเรื่องของแรงดันน้ำและอาจจะทำให้เขื่อนแตกได้นะคะก็เลยต้องมีการระบายน้ำออกมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานก็แจ้งเตือนออกมานะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ
ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,200 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อกี้นี้ล่าสุดนะเพิ่งเปิดเพจ Facebook ไปคุณผู้ฟังปรากฏว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกจาก 2,200 เนี่ยจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะก็ส่งผลให้แน่นอนค่ะระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นในทุกรอบที่ผ่านมาอะไรที่เป็นเขาเรียกความเสียหายมากสุดๆของคนที่อยู่เป็นครอบครัวหนึ่งอ่ะนั่นก็คือรถที่มันพังเสียหายไปต่อหน้าต่อตารถที่มันจมน้ำไปทั้งคันหรือแบบบางคันอ่ะไปครึ่งคันแล้วคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาทบทวนกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะพอมีการแจ้งเตือนแบบนี้ปุ๊บอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแจ้งเตือนควบคู่กันไปด้วยนั่นคือต้องแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายรถออกไปจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะก็ลองวางแผนกันดูเนาะว่าพื้นที่ใกล้บ้านเรามันมีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับจะจอดรถได้อยู่นะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสตอนนี้นะคะท่านก็เป็นประธานในการติดตามภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางเนาะเพราะว่าทางด้านของท่านรองยศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านดูแลในพื้นที่ภาคเหนือส่วนท่านเอกนิติเนี่ยท่านเป็นประธานดูแลเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เลยมีหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งการแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ติดตามการระบายน้ำและกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้ต้องทำแบบให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงไม่ใช่ว่าฝนตกเมื่อตอนฝนตกหนักน้ำขึ้นท่วมมาแล้วเมื่อตอนสักประมาณ8โมงแต่เพิ่งมาแจ้งเตือนตอน10โมงอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปรับรูปแบบการทำงานไปเรื่อยๆให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอนนี้เร่งวางแผนระบายน้ำดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ก็ดำเนินการในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนได้รับมืออย่างทันท่วงทีขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่ะขณะที่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางก็มีการไปสนับสนุนการทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าคุณนิกรเนี่ยของหน่วยงานพม.นะคะทำข้าวกล่องแล้วก็ไม่ใช่แค่แจกจ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานของเขาเองนะคะเขาฝากนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ไปแจกจ่ายด้วยไหนๆก็ไปทำข่าวแล้วก็เป็นความร่วมมือกันเนาะก็ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนจริงๆที่กำลังร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็หนักๆเลยในช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งมติจากคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังในเรื่องของข้าวชาวนากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ปีการผลิต68และปีการผลิต69ค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไปนะคะคือรวมๆทั้งสิ้นตอนนี้ที่จะมีการช่วยเหลือค่ะอยู่ที่ประมาณ 233,729 ครัวเรือนนะคะประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ตกค้างอยู่จากเดิมเนี่ยประมาณ 120,000 ครัวเรือนค่ะและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีกนะคะอีกประมาณ 113,000 ก็รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 233,000 กว่าครัวเรือนค่ะโดยให้ทางธนาคารธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อ
่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะเขาตั้งใจอยากจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาคของการเพาะปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรหรือว่าชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณค่าของผลผลิตข้าวด้วยนะคะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคม2569จากเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณวันนี้เลยคุณผู้ฟัง30กันยายนนะคะแต่ขยายออกไปเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยถึงมือชาวนาอย่างทั่วถึงเพราะบางคนเนาะถ้าตกการสำรวจไปก็เทียบเท่ากับว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยและทีนี้จะเดินหน้าไปต่อยังไงก็ต้องขยายระยะเวลาให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าๆนี้ที่เรานำมาบอกแล้วก็แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมคะอันนี้คือพยายามนะคุณผู้ฟังคือพยายามแบบสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันบอกว่านันท์อ่านเร็วเกินไปนะคะฟังกันไม่ทันเลยลูกหันหน้ามาอีกทีนึงจบข่าวแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวบางทีข่าวอาจจะยาวหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนอะทุกคนน่าจะต้องอ่านแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะได้รับเนาะก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามกันดูได้หรือว่าหลายๆช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะลองไปติดตามดูได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนฟังผลงานเพลงเพราะๆผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นไวรัลเป็นกระแสใน TikTok ที่หลายคนก็นำมาทำคลิปกันนะคะรักร้างราตรีนะคะจบผลงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ราแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
0: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

รักร้างราตรีนะคะผลงานเพลงจากคุณเต๋าพรัญวัฒน์นะคะผลงานเพลงนี้เฟเจอริงกับน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะซึ่งน้องต้นข้าวเองเนาะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขวัญใจแม่ยกนะคะเพราะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็มาจากเวทีการประกวดร้องเพลงดวลเพลงชิงทุนนะคะซึ่งน้องต้นข้าวเนี่ยเขาคว้าแชมป์มาประมาณ21สมัยคุณผู้ฟังเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานของขวัญใจของแม่ที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้กันบ้างแหละอ่ะก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เนาะหลายคนก็เอาเพลงนี้เนี่ยไปทำคลิปค่ะอาจจะเป็นเพลงบางช่วงสั้นๆของเพลงวันนี้เราก็เลยหยิบยกมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบเต็มโมชั่นเลยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะรอเสมอให้เธอกลับมาจาก MC True นะคะก็2ผลงานเพลงใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนคุณผู้ฟังยังสามารถขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้เปิดให้แล้วจะไม่เปิดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดในวันอื่นๆอีกทีหนึ่งนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังช่วงคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากทางส่วนกลางค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าแผน16คลองยุทธศาสตร์ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านโชคนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านพ่อเมืองนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะกับหลายๆภาคส่วนแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะโดยส่วนกลางก็มีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆภาคส่วนด้วยจริงๆคือมาประชุมออนไลน์กันแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็ต้องติดตามรับฟังด้วยเผื่อว่าสถานการณ์ในภูมิภาคก็ไว้วางใจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในส่วนกลางก็ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทโดยเด็ดขาดไม่ใช่เห็นว่าเอ้ยในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้บ้านเราคงไม่เกิดอะไรอันนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องดูแลกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอพยพเส้นทางต่างๆที่สำคัญคือเรื่องของการแจ้งเตือนละค่ะอันนี้น่าจะเป็นถือว่าเราได้รับบทเรียนในหลายๆรอบที่ผ่านมาไม่รู้จะถอดกันอีกกี่บทเรียนนะคะแต่เรื่องของการแจ้งเตือนเราว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าระดับไหนต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแบบไหนให้ทุกคนเข้าใจง่ายหรือว่าแจ้งเตือนหน่วยงานในระดับพื้นที่อ่ะที่เขาอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนมากที่สุดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเตือนในระดับแบบธรรมดาคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูเนาะเหมือนที่เราเห็นในหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วแจ้งเตือนเนี่ยมันระดับไหนแล้วล่ะมันระดับไหนแล้วมันเป็นเวลที่ฉันอ่ะต้องเตรียมตัวในขั้นไหนแล้วบางคนก็ยังสับสนกันอยู่แต่เชื่อว่าในหลายรอบที่ผ่านมาหลายคนก็ค่อยๆแบบลดความประมาทลงเรื่อยๆพอเห็นการแจ้งเตือนปุ๊บทีเนี้ยไม่รีรอไม่รอช้าไม่ประมาทแล้วค่ะก็คือดำเนินการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของก่อนได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหน่วยงานในพื้นที่ที่จะเป็นคนกรองข่าวสารนี้ว่าระดับไหนคุณควรจะไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนให้เตรียมขนของขึ้นได้แล้วนะก็ใช้กลไกในลักษณะนี้ในการทำงานเป็นหลักนะคะส่วนทางภูเก็ตเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนภูมิทิศทางน้ำไหล16คลองยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อเป็นการแสดงเส้นทางการไหลของน้ำจากพื้นที่ต่างๆลงสู่ทะเลโดยรอบเกาะภูเก็ตก็เป็นยุทธศาสตร์แบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลการประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่สำหรับยุทธศาสตร์16คลองยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะครอบคลุมเส้นทางน้ำสำคัญของจังหวัดภูเก็ตคือรอบเกาะเลยแบ่งตามทิศทางการไหลเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกมีอยู่ประมาณ7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูเก็ตมีอยู่ประมาณ2คลองฝั่งตะวันออกมีอยู่ประมาณ5คลองแล้วก็
าะฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่อีกประมาณ2คลองนะคะเชื่อมโยงกับเส้นทางน้ำจากพื้นที่ตอนในออกไปสู่ทะเลให้ได้เป็นการกระจายออกจากจุดด้านในไม่ว่าจะท่วมจุดไหนก็จะระบายออกไปตามเส้นทาง16คลองตามที่ได้มีการวางแผนตามยุทธศาสตร์นี้เอาจริงๆนะนัดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังมันทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกแช่ในภูเก็ตไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันเราจะมีทิศทางการระบายน้ำยังไงแล้วคือไม่ใช่ประชุมแค่วงเล็กๆนะตอนนี้ให้ทุกคนได้มารับรู้รับทราบพร้อมกันเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายรู้แล้วแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาน้ำมันก็จะระบายไปตามยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้นั่นคือ16คลองยุทธศาสตร์ที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนี่แหละคุณผู้ฟังเองก็ต้องรู้เอาไว้นะคะเราจะได้แบบรับรู้ได้ถูกว่าฉันอยู่ในโซนนี้ฉันอยู่ติดคลองอะไรและการระบายน้ำถ้าเกิดว่าฝนตกในบ้านฉันเนี่ยเขาจะระบายน้ำออกทางคลองไหนแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะออกไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่กะเกณฑ์ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะก็เชื่อว่าบางพื้นที่อาจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาเป็นการบอกกล่าวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังวันนี้เราก็เลยนำข่าวนี้มาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะให้รู้ว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีแล้วเราก็นำข่าวสารมาเล่าให้กับผู้ฟังฟังในทุกๆปีค่ะสำหรับกิจกรรมสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะค่ายสมณฉันท์เรียนรู้นะคะแล้วก็ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านพ่อเมืองนะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปพบปะไปทักทายกับน้องๆเยาวชนนะคะประมาณ120คนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วคุณผู้ฟังซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมกันอยู่เลยนะคะน้องๆเมื่อวานนี้กิจกรรมที่เขาได้ทำคือเขาทำหลากหลายมากคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานก็เป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรจากพี่ๆจากปภ.เนาะปภ.ของจังหวัดพังงาในการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นให้น้องๆเยาวชนเขาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคือทางที่ดีเนาะอาจจะมีไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกก็น่าจะดีค่ะอย่างเช่นการสอนให้น้องๆป้องกันตัวเองจากภัยน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นหนทางที่ดีนะคุณผู้ฟังเนาะในเด็กๆก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายกันละการเสริมภูมิตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยการป้องกันภัยน้ำท่วมหรือภัยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เด็กๆ เขามีภูมิคุ้มกันเขาได้รู้ว่าสมมติเหตุการณ์นี้เนี่ยวันหนึ่งมันมาเกิดกับพื้นที่บ้านฉันจะทำอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยครอบครัวอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยชุมชนอย่างไรก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่น้องๆจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เขาจะได้รับความรู้ในส่วนนี้นะคะและอีกไม่กี่วันนี้คุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการทำพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดของโครงการนี้อย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวเราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยนะคะนี่เป็นข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ

0: มเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

พราะฉันเจ็บค่ะผลงานเพลงจากกอร์กี้กวิศรานะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังคือชอบอะเราชอบแบบนี้เราชอบที่แบบว่าเจอเพลงอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเออมันเพราะมันเพราะแล้วมันเป็นผลงานเพลงที่มีคุณภาพอะก็เลยอยากนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ใครชื่นชอบก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนวนี้ก็รอวันอื่นๆนะคุณผู้ฟังจริงๆเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสตริงบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างลูกกรุงบ้างคือแบบครบจบในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้นะคะแต่ก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่อีก2จังหวัดทั้งในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะไปพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหลายหน่วยงานมากคุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารไบฮิลเอลโคเชอร์นะคะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้อาคารตรงนี้นะคะถูกเช่าโดยบริษัท Southern Road จำกัดค่ะจดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% พบว่าจุดตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่คือจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดฟังดูมันก็เอ๊ะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคือภายในร้านนะคะมีผู้จัดการร้านและพนักงานทั้งชายและหญิงสัญชาติไทยรวมกัน7คนค่ะเป็นร้านอาหารอิสลามทั่วไปก็คือเป็นร้านทั่วไปเลยแต่ว่ามีการพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำกิจกรรมที่เป็นพิธีทางศาสนายูดานะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าศูนย์ชาบัตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจุคนได้ประมาณ 20-25 คนคือมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆของกระบี่เขาก็เลยลงไปตรวจสอบดูว่ามีการนัดรวมกันประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมในลักษณะนี้จริงหรือไม่จากการไปตรวจสอบนะคะก็พบกับพนักงานของร้านก็เปิดเผยว่าในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะมีกลุ่มคนชาวอิสราเอลมารวมตัวกันรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองกระบี่ก็จะเดินทางมาเป็นผู้นำประกอบพิธีนี้แล้วนอกจากนี้ค่ะภายในร้านก็ยังมีการติดป้ายรับบริจาคหลายจุดด้วยกันขณะที่ชั้นอื่นๆของทางร้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องขนาดเล็กๆเอาไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยค่ะทางท่านผู้ว่าพอลงไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการกระทำความผิดของคนต่างชาติก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็มีการแจ้งมาก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าธุรกิจนี้เนี่ยนอมินีจริงหรือเปล่าและมีในจะเรื่องของการประกอบพิธีกรรมพิธีทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องตามหลักตามกฎหมายที่ได้วางกะเกณฑ์เอาไว้หรือไม่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจยึดทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่นำเข้าจากประเทศอิสราเอลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคือเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายค่ะประเด็นนี้ก็ต้องเอาไปตรวจสอบรวมถึงประเด็นของการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลเพื่อประกอบพิธีชาบัตนะคะก็อันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันอีกสักครั้งนึงเขาบอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าพบว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือว่าความสงบสุขของประชาชนและประเทศก็สามารถกระทำได้แต่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนณขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ที่เรานำมาฝากกันค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเล่าคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะปล่อยปลาไปประมาณ 200,000 ตัวนะคะในพื้นที่ของขุมเหมืองเก่าบ้านบางขุนแท่งนะคะหมู่ที่2ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองเป็นประธานในพิธีร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะโดยสำหรับจังหวัดระนองเองก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี69เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปปล่อยกันที่ขุมเหมืองเก่าแล้วก็รวมๆแล้วประมาณ 200,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็คาดหวังเนาะว่าในทุกๆครั้งทุกๆล็อตที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปสัตว์น้ำเหล่านี้เขาจะอยู่ในระบบนิเวศได้แล้วเขาก็จะเติบโตได้ต่อไปก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลระบบนิเวศต่อยอดไปในตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดระนองที่ได้นำมาฝากกันค่ะครบแล้วคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไม่ตกหล่นจังหวัดไหนเลยวันนี้พยายามควบคุมเวลามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาทักทาย Facebook ไลค์กันสักหน่อยแล้วกันค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาทักทายยามเช้าแล้วก็ทักทายพี่บุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กขาก็ทักทายกันในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังเลื่อนฟีดข่าวตามโซเชียลมีเดียดูแล้วก็ปรากฏว่าไปพบเจอกับข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เอามาจากเพจของกรมอุตุเลยนะคะแจ้งเตือนล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อ17นาทีที่แล้วบอกว่าให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคม2569รวมๆแล้วนะคะ96ชั่วโมง4วันนี้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนตกสะสมแล้วถ้าเกิดว่าดูจากแผนที่คุณผู้ฟังแผนที่ประเทศไทยนึกภาพตามกันไปเลยนะคะไล่มาตั้งแต่เหนือมาโซนกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสาน

ถ้าดูแผนที่ไม่ผิดนะแล้วก็ในพื้นที่ของพัทลุงใต้ล่างจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนราธิวาสค่ะนราธิวาสก็น่าจะตกหนักด้วยเหมือนกันนะคะในช่วง 5-8 ตุลาคมค่ะแล้วก็ในโซนภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ที่หนักๆที่บอกไปจังหวัดเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยังมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองประปรายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามกันดูนะคะเรื่องของปริมาณฝนฟ้าอากาศแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีข้อความกำกับเอาไว้ด้วยเขาบอกว่าคือฝนในช่วง 5-8 นี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกจะเริ่มจากภาคอีสานจากนั้นจะไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือก่อนที่จะไปอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็อากาศจะเย็นลงค่ะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้พื้นที่ภาคใต้ก็อย่างที่เราบอกนะคะทั้งแดงทั้งส้มทั้งเหลืองเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเอาจริงๆอันไหนที่มันแม่นอะทุกคนตระหนักกันไว้ก่อนอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกถึงขั้นตื่นตระหนกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักเราไม่ประมาทอะยังไงเราก็สามารถเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่เรานำมาย้ำเตือนแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามรับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการอนามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็เจอกับรายการของเราเลยดีเจหลายๆท่านผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะเดี๋ยวจบรายการของเราแล้วก็ฟังกันไปต่อเนื่องนะคะส่งไม้ต่อให้กับในพื้นที่ของสวทภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้ณัฐณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิด

0: ิตวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
10: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
12: แม่จ๋า
13: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
14: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
13: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
14: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและวันนี้อยู่กับดิฉันเลวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเตือนให้ประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญเจริญธรรมขออภัยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนล่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลางร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบภัยและสำหรับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะแล้วมาอีกหนึ่งประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของรัฐบาลกันนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568 ถึง 2569จำนวน 1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายการสำรองการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินมาตรการในครั้งนี้นะคะจะมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวด้วยค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึง31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและสำหรับประเทศไทยในตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมตัวเข้าในการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางของการหารือทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกค่ะหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปีพุทธศักราช2534กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2537มีภารกิจหลักในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของโลกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผ่านการให้คำปรึกษาทางการเงินการสนับสนุนด้านนโยบายและการฝึกอบรมค่ะขณะที่กลุ่มธนาคารโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันนี้ก็มีพันธกิจในการลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้การสนับสนุนทางการเงินโครงการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งแวดล้อมค่ะการประชุมประจำปีของทั้งสององค์กรนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อหารือประเด็นสำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินไปจนถึงการลดความยากจนและพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศค่ะทั้งศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประเทศไทยก็มีบทบาทในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงทางการเงินและนโยบายที่เปิดกว้างต่อการลงทุนค่ะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะระบบการเดินทางคมนาคมที่ทันสมัยโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานและที่สำคัญก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะคะเป็นสถานที่จัดงานประชุมที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและจากการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญอย่างเอเปก2022มาแล้วนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพถึงประสบการณ์ความสามารถในการจัดประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นอีกด้วยค่ะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งคาดการว่าจะมีผู้มาร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายทั้งในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการอื่นๆสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและสร้างความร่วมมือเวทีนี้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พบปะกับนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่การเจรจาทางการค้าการลงทุนและการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนี่ก็ยังเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างแกงมัสมั่นที่ CNN Travel ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะผ้าไทยอันวิจิตรและศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับโลโก้การประชุมครั้งนี้นะคะจะถูกออกแบบโดยคนไทยโดยนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ก็จะผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินประเทศไทยและเหรียญโบราณนะคะสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษร Thailand ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษร I อย่างมีเอกลักษณ์ก็จะแสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะพร้อมสื่อถึงการเปิดรับความร่วมมือระดับนานาชาติการออกแบบที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยนี้นะคะเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของประเทศไทยควบคู่ไปกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: esa.
1: ดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้

0: อาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
2: มาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงข่าวใต้รายวัน
9: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติพร้อมทั้งโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตณห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้นายสำราญสินทองที่ปรึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและคณะเข้าร่วมประชุมร่วมกับพลเรือตรีสุรณรงค์วิเศษโพคารองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตีสมโภชทอดสนิทรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค3พลเรือตีสถาพรวาจรัตน์เสนาธิการทัพเรือภาคที่3และคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติและโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันยกระดับการแพทย์สาธารณสุขสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเป็นความริเริ่มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายและมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลอยู่แล้วประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างมากและมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นที่จดจำจึงเหมาะสมที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามันรวมทั้งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลค่ะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อนซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาทางสุขภาพใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการรองรับสังคมผู้สูงวัยด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่1วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่อันดามันและพื้นที่อื่นๆของประเทศโดยมีเป้าหมายในการผลิตทั้งแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทยค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังเป็นโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะทางศูนย์นะคะมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงโดยสร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดูแลครบวงจรเลยนะคะทั้งการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะ มีเป้าหมายในการยกระดับแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ระดับโลกค่ะโดยนำแพทย์แผนไทยมายกระดับให้มีมาตรฐานและประกาศให้โลกรู้ว่าแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนโบราณที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกการดำเนินงานนี้นะคะจะนำงานวิจัยทั้งที่เป็นด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้สมุนไพรตลอดจนการรักษาทางจิตใจสติและสมาธิซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมการขับเคลื่อนโครงการส่วนสุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการประสานศักยภาพด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัยในอนาคตค่ะกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนายเอกลักษณ์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตหรืออควาเรียมภูเก็ตบ้านแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและเรียนรู้ความสำคัญของอาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตจากเมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนางสาวนุระไอราดาแวนาซาหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ฝั่งอันดามันถือเป็นความโชคดีเพราะได้เที่ยวหลายจังหวัดแล้ววันนี้ได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรู้สึกมีความสุขมากได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเอาไปให้คนที่บ้านได้ชมซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่หากไม่มีโครงการนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาภูเก็ตหรือไม่และการมาภูเก็ตในครั้งนี้ทำให้รู้สึกประทับใจมากค่ะอย่างไรก็ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะระนองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระนองระดมประสบการณ์พัฒนางานพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจเกษียณเมื่อวันนี้เวลา 14:30 นณห้องพับพึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570โดยมีพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดระนองรองผู้บังคับการผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจข้าราชการตำรวจและผู้มีเกียรติเข้าร่วมโอกาสนี้พลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้บริการและดูแลประชาชนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานโดยประสบการณ์และสิ่งที่ดีงามที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะเป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจรุ่นต่อไป ด้านพันตำรวจเอกหญิงอรพิมลโชคประด้านตำรวจเอกขออภัยค่ะด้านพันตำรวจเอกอรพิมลโชคพระสมบัติผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานว่าตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่23กุมภาพันธ์2569ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์พ้นจากราชการสิ้นปีงบประมาณ2569และข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะมีข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรวมทั้งสิ้น28นายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการจำนวน18นายและข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลจำนวน10นายค่ะทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตลอดจนสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอัจฉริยสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปศุกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุมค่ะที่ประชุมมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงพร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์สาธารณภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงเตรียมพร้อมล่วงหน้าและอพยพได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูโดยนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนการป้องกันและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจากสถานการณ์ทุกข์ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะพังงาประชุมคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังเลื่อนกำหนดจากสถานการณ์ทุกข์ภัยค่ะเมื่อวันนี้นายสราวุธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาครั้งที่6ทับ2569ณห้องประชุมอินทารักษ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนะคะ จากกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศโดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่การขยายวันเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและกำหนดสถานที่เลือกตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมบัตรและการทำบัญชีขีดสันบัตรเลือกตั้งรวมทั้งการกำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรและการบันทึกเหตุการณ์ในการเก็บรักษาบัตรด้วยค่ะรวมทั้งพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอำนวยการในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคม2569ตลอดจนการตรวจเยี่ยมที่หน่วยเลือกตั้งของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามขั้นตอนที่กำหนดค่ะมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่พร้อมทุกสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับ10ข้อสั่งการเข้มกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจี้ทุกอำเภอท้องถิ่นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสั่งชัดคำว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือต้องไม่มีน้ำแล้วค่ะเมื่อวันนี้นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดการรับนโยบายเร่งด่วนมุ่งเป้าดูแลความปลอดภัยของพี่น้องชาวกระบี่รวดเร็วฉับไวและเข้าถึงพื้นที่วิกฤตโดยสรุปแนวทางการปฏิบัติดังนี้สื่อสารตรงถึงชุมชนเน้นย้ำให้ในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดวิกฤตชายฝั่งหรือพื้นที่ลุ่มต่ำแผนการอพยพและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยารายงานต้องจัดเต็มความเร็วค่ะการจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยชาวกระบี่ต้องทำด้วยความเร็วที่สุดระบบการรายงานเหตุการณ์จากอำเภอมายังศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดต้องกระชับและว่องไวที่สุดการปรับแผนเผชิญเหตุหน้างานต้องปรับตามสถานการณ์จริงทันทีปักหมุดจุดไข่แดงห้ามขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์อพยพระบบไฟฟ้าประปาและเสบียงอาหารต้องมีความพร้อม 100% โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลระบบไฟฟ้าและประปาโดยตรงในยามวิกฤตห้ามให้ประชาชนเดือดร้อนระดมสรรพกำลังบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรและอุปกรณ์จากทุกหน่วยงานพร้อมควบคุมอำนวยการอย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานตรงกำชับฝ่ายปกครองระดมสมาชิกอส.กระบี่และทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพลร่วมกับปภ.ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานเกาะติดศูนย์อพยพทุกศูนย์อพยพและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกำชับหน่วยงานในพื้นที่เด็ดขาดหากจะรายงานว่าสถานการณ์ดีขึ้นหมายความว่าในพื้นที่จะน้ำจะต้องแห้งสนิทและไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วเท่านั้นจังหวัดกระบี่พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะทานน้ำใจในจังหวัดกระบี่ยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประสานพลังเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเติมรอยยิ้มแก่กลุ่มเปราะบาง59หมู่บ้านค่ะเมื่อวานนี้นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสิรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางลุลิสาพรศิริอนันต์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางพรเพ็ญเหล่าเพิ่มพูนสกุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางนันทนาบุญยังจ่าจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่รวม59หมู่บ้านโดยมีนายปรีชาสะอิ่งทองในอำเภอเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับแล้วร่วมมอบถุงยังชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สภากาชาดไทยซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ประชาชนเคยช่วยกาชาดกลับมาช่วยประชาชนผ่านโครงการที่พยายามให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยดังคำขวัญบำบัดทุกบำรุงสุขว่าการขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดตามภารกิจที่มุ่งบรรเทาทุกบำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ118ชุดไข่ไก่118แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน19ใบด้านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเลวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง

0: ประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
6: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหายจากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
4: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพราะคุณ
11: เพราะคุณ
12: เพราะคุณ
11: เพราะคุณ
12: ทำไมต้องเป็นผู้ร้ายตลอดไปเพียงคุณเข้าใจยอมรับความจริงในชีวิตของผู้อื่นความสุขความทุกข์ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่รังเกียจไม่กีดกันส่งเสริมสนับสนุนร่วมแก้ปัญหาเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
11: ผู้ป่วยเอสพร้อมเปิดตัวเมื่อคุณเปิดใจทุกปัญหาแก้ได้
12: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศกันก่อนค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลค่ะได้เตรียมงบกลางสู้ภัยพิบัตินะคะพร้อมมอบหมายผู้แทนคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลค่ะเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งได้การสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะคะคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือค่ะจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาตินะคะรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนค่ะได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกค่ะพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนค่ะโดยสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้อย่างเป็นระบบคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยค่ะโดยมีกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทค่ะซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งนะคะสามารถใช้พื้นที่บางส่วนค่ะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติหรือแก้มลิงธรรมชาติค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งและในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีค่ะทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นค่ะสามารถดำเนินการจัดการทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำได้ค่ะรวมไปถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ค่ะโดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งค่ะในส่วนของแหล่งงบประมาณค่ะก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังค่ะรวมไปถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยค่ะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะพร้อมระบุด้วยค่ะว่ารัฐบาลนะคะได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกค่ะทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะซึ่งได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานค่ะมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าช่วยเหลือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยนะคะทั้งการเยียวยาเร่งด่วนแล้วก็การอนุมัติโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครค่ะก็มีประกาศสำคัญนะคะเกี่ยวกับการสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยในหลายเขตแล้วค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะวันที่29กันยายน2569ค่ะเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระขนงเขตมินบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางค่ะโดยได้ระบุค่ะว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศณวันที่25กันยายนพ.ศ.2569ค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดค่ะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐค่ะอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้ค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะก็ได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตค่ะได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตค่ะจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงค่ะยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตค่ะโดยให้ผู้อำนวยการเขตนะคะรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550ค่ะและระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะ21เขตที่ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะได้แก่เขตคลองเตยเขตคลองสานเขตจอมทองเขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางแคเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตบางคอแหลมเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนครเขตภาษีเจริญเขตยานาวาเขตราชบูรณะเขตลาดพร้าวเขตสัมพันธวงศ์เขตสาทรเขตหนองแขมคุณผู้ฟังคะสำหรับ21เขตนะคะที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะก็จะประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูต่อไปนะคะส่วนอีก29เขตที่เหลือนะคะทางกทม.ค่ะก็ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่

จากจากมีเหมือนกันนะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะใช้โดรนพระราชทานนะคะระดมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชน200ครัวเรือนค่ะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่การเคหะร่มเกล้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้นำโดรนพระราชทานค่ะซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยนะคะและลำเลียงทางอากาศเพื่อเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากค่ะซึ่งในการปฏิบัตินะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ใช้โดรนไฟคาร์ด30นะคะจำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินค่ะเพื่อส่งเข้ากล่องนะคะจำนวน200กล่องค่ะน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มค่ะรวมน้ำหนักสิ่งของ180กิโลกรัมค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนค่ะซึ่งการส่งมอบสิ่งของนะคะมี3จุดค่ะได้แก่สน.ร่มเกล้าค่ะแล้วก็บริเวณสำนักงานเขตที่ดินนะคะซึ่งอยู่ติดกับสน.ร่มเกล้าค่ะเพื่อให้ประชาชนค่ะมารับสิ่งของอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ใช้โดรนส่งสิ่งของนะคะถึงหลังคาบ้านของประชาชนนะคะในพื้นที่การเคหะร่มเกล้านะคะที่ร้องขอความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงทางภาคพื้นดินได้ยากค่ะและนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้โดรน M4T นะคะจำนวน3ลำค่ะได้บินสำรวจค่ะและประเมินสภาพพื้นที่นะคะรวม4เที่ยวบินค่ะในช่วงเวลา 19:00 นถึง 24:00 นค่ะเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือค่ะก็สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข191นะคะหรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรนะคะสอบถามได้ที่1197ค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะจึงต้องออกมาคุ้มเข้มกันค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อการสัญจรของประชาชนเป็นวงกว้างนั้นนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะมีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วนะคะการเดินทางในชีวิตประจำวันก็ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดค่ะทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารและรถรับจ้างสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นค่ะดังนั้นค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะจึงได้กำชับไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถทุกแพลตฟอร์มค่ะห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือนะคะในการกำกับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดดังนี้ค่ะ 1. กำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมค่ะโดยควบคุมไม่ให้เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมทั้งห้ามปรับเพิ่มราคาในลักษณะที่สูงผิดปกติเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนในยามวิกฤตค่ะ 2. นะคะกำกับดูแลผู้ขับรถค่ะในระบบมีให้เรียกเก็บเงินหรือค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้บริการด้วยจิตสาธารณะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและหลีกเลี่ยงการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ 3. แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่ปิดการจราจรให้ผู้ขับรถในระบบทราบเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
4. บริหารจัดการระบบให้มีรถพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะและให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะและ5จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยต้องติดตามและเร่งดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งกรณีการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมนะคะการยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะหรือพฤติกรรมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็จะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะและอยู่ระหว่างเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามมาตรการสมุดพกแอปมากำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะหากประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคะสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนมายังสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขา

0: ุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่พังงาบ้านเรากันบ้างค่ะกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำของจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะณห้องประชุมชั้น2นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากค่ะโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานพร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมปภ.ร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงให้ฝ่ายปกครองนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่นะคะซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูค่ะโดยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานนะคะระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมค่ะทั้งนี้ค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยได้เน้นย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงค่ะวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานนะคะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่30กันยาถึง3ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่นะคะโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2569ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคม 2569 ค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะรวมถึงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

0: การหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
2: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านตัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยผอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งตัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเกาะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
6: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
8: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเ ชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
9: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
2: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งหนึ่งท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท ่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิจมาโลรายงาน
11: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยย้ำรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด19สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่ากู๊ดจ็อบสำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสและก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
14: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE @SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
11: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า 296 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโท ทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ NVIDIA ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligence หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาวนีของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
19: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
18: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2-0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกA กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2-0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A3 ส่วนเช็ก แพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4-1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0-3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2-0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0-0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1-1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0-0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0-3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0-3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยืดอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
20: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
24: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
23: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
24: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
23: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570 ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟินักรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท
3: ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
3: น้องเอ้สื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
2: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
2: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
6: สวัสดีครับ

0: สบายดีสู่ผู้สู่น้ำ
1: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกกุ้ง
0: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตู
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะ2คนนะคะเมื่อวานเจอกับดิฉันคนเดียวเพราะว่าดีเจมะตูมนะคะติดภารกิจค่ะเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆวันนี้ก็ติดภารกิจแหละค่ะแต่ว่ากลัวว่าวันนี้คุณจันทาจะเหงาไปก็เลยต้องมาหาคุณจันทาหน่อยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ30กันยายน2569ค่ะเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ตามแบบฉบับของราชการ
1: ใช่ ค่ะ
0: ซึ่งราชการเนี่ยเขาก็จะนับตามปีงบประมาณเนาะเริ่ม1ตุลาคมจนถึง30กันยายนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายค่ะของปีงบประมาณ2569แล้ว
1: แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของผู้เกษียณทุกท่านด้วยที่จะมาเซ็นชื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานเป็นวันสุดท้ายของการทำงานเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวพักผ่อนอยู่กับบ้าน
0: ค่ะ
1: นะหรือว่าอยู่กับครอบครัวหรือว่าจะไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนฝูงอันนี้ก็เป็นชีวิตของวัยเกษียณเนาะแต่พูดก็พูดดิฉันอยากเกษียณวันนี้เหมือนกัน
0: เหมือนกันค่ะวันนี้ดิฉันอยากเป็นผู้เกษียณแล้วถึงแม้ว่ากว่าที่ดิฉันจะเกษียณคือปี2599นะคะ
1: ของดิฉันปี2572
0: อีก30ปีข้างหน้าค่ะ
1: ดิฉันคงไม่ได้ไปงานเกษียณของดีเจมะตูม
0: แค่ฟังดิฉันก็รู้สึกท้อแท้แล้วค่ะว่าชีวิตเราอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชีวิตปัจจุบันก็เป็นแบบนี้นะในอีก30ปีข้างหน้า
0: ไม่รู้ว่าดี
1: แบบนี้คือดีค่ะได้มาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะแล้วก
0: ็
1: เป็นเพื่อนร่วมงานซึ่งกันและกันเนาะ เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะก็คือเป็น
0: 5ปีนะคะดิฉันเมื่อ5ปีเนาะ
1: ดวง เขาเรียกอะไรนะดวงสมพงกันนี่ดีเจมะตูมอยู่ถึงจังหวัดนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: นะดิฉันอยู่ตะกั่วป่าย ังได้มาเจอกันเลย
0: ค่ะเดี๋ยวเผื่อปีหน้าจะไม่ได้เจอกัน
1: แต่ไหนๆเราก็เจอกันแล้วไง
0: นะ
1: นะ
0: แต่ว่าพอมาเจอกันแล้ว
1: ค่ะก็เป็นแบบนี้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะ
0: ค่ะค่ะดีนะคะ
1: ถึงแม้ว่าวันนี้มาช้าแต่เราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารเนาะ
0: มาช้าแต่มานะ
1: นะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะมาแจ้งนะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มี2เรื่องราวนะคะเรื่องราวเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวนานะคะเรื่องเกี่ยวกับที่นาเพราะว่าครม.ก็มีการอนุมัติงบประมาณนะคะกว่า 1,500 ล้านบาทค่ะที่จะจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็คณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีเนา
0: ะ
1: ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2568/2569นะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค่ะสำหรับนำไปจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์โครงการแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะซ
0: ึ่
1: งก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มสำคัญได้แก
0: ่ก็มีเรื่องของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะจำนวนกว่า 120,000 ครัวเรือนแล้วก็เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะได้รับเงินในส่วนนี้
1: ค
0: ่ะซึ่งครม.ก็มีการเห็นชอบให้ทางธกส.นะคะใช้เงินทุนสำรองจ่ายไปก่อนเนื่องจากเป็นแหล่งเงินเดิมที่ครม.เคยอนุมัติไว้เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการเนี่ยมีความต่อเนื่องรวดเร็วแล้วก็สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งสำหรับนโยบายเนี้ยก็คือเดิมเนี่ยเราเคยมีนโยบายนี้แล้วนะเมื่อปีที่แล้ว2568
1: 19สิงหาคม2568ที่มีการอนุมัติยกเว้นการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566นะ
0: ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคือกลุ่มเดิมเนี่ยคือเป้าหมายที่เขามีมันคือมีพี่น้องชาวนาเนี่ยคือ เรียกว่ามีวงเงินที่ต้องจ่ายมากกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ก็คือประกอบกับที่ว่ามีเรื่องของทางกรมส่งเสริมเนี่ยเขาก็มีการสำรวจข้อมูลใหม่ว่ามีคนใหม่ด้วยแล้วก็มีคนที่ยังไม่ได้รับฉะนั้นเนี่ยก็เลยขออนุมัติใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะให้ทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ได้รับหมดในรอบนี
1: ้โดย อย่างที่บอกนะว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครัวเรือนเนี่ยก็คือจะได้ไม่เกิน10ไร่นะถึงแม้ว่าดีเจมะตูมจะมี25ไร่
0: ก็จะได้10ไร่
1: จะได้แค่10ไร่เนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าคนที่มี7ไร่ก็จะได้7ไร
0: ่ถูกต้องค่ะก็คือสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนะก็คือมีที่มีการเพิ่มเนาะก็เกษตรกรรายเดิมมีการปรับพฤติกรรมในการถือครองที่ดินนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาเนาะในการปลูกข้าวย้ำนาปีนะคะเป็นข้าวนาปีเนาะที่จะมีการดำเนินการโอนให้นะคะก็จะโอนให้เหมือนเดิมนะคะพูดง่ายๆเลยก็จะมีการโอนให้เหมือนเดิมแล้วก็จะขยายเวลาการจ่ายเงินเนี่ยไปถึง31ธันวาคมปี2569โดยธกส.ค่ะจะสามารถเริ่มดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ทันทีหลังจากครม.เห็นชอบเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นชอบเมื่อวานนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยในการโอนเข้าไปให้ครบถ้วนนะคะทั้งทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้รับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่เพิ่งมีการเข้ามาอันนี้ถึงเป็นประเด็นสำคัญเนาะว่าทำไมถึงให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร
1: ใช่ดิฉันกำลังจะพูดถึงอยู่พอดีนะว่าเรื่องของเกษตรกรไม่ว่าจะเราจะปลูกอะไรนะไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะกับไปขึ้นได้ที่ไหนล่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงเราอยู่นั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่สมมติว่าแปลงของดิฉันอยู่ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าก็ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่าถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงก็ติดต่อที่เกษตรอำเภอกระโปงค่ะเพื่อทำทะเบียนเกษตรกรหรือว่าสมุดเล่มเขียวนั่นเองซึ่งสมุดเล่มเขียวนั้นน่ะก็จะมีประโยชน์เนี่ยเวลามีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเน
0: ี่
1: ยเราก็จะได้รับ
0: เราก็จะได้รับเลยนะนี่ค่ะก็คือเหตุผลสำคัญฉะนั้นใครที่ทำเกษตรเนา
1: ะ
0: ไม่ว่าจะทำอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับข้าวก็ได้เนาะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยปศุสัตว์เองก็ดีปลามงก็ดีอะไรก็ไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย
1: ต้องมีการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้มีชื่ออยู่ในระบบ
0: ใช่เขาเนี่ยพอเขามีมาตรการช่วยเหลือต่างๆเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่ได้รับมาตรการนั้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาตรการนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ยังไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตร
1: อำเภอทุกๆอำเภอ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แปลงเราอยู่อ่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกค่ะเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องที่สองค่ะคุณจันทาคะต้องบอกแบบนี้นะคะเรื่องที่สองนะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยนะในหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มีการเร่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอุทกภัยค่ะโดยมีการย้ำเตือนแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะคะซึ่งเรื่องนี้เนาะท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ก็คือหลังจากที่ท่านเนี่ยไปที่ลอนดอนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอรู้สึกว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าท่านเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบใช่ไหมคะท่านก็รีบเดินทางมานะคะกลับมาประเทศไทยนะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะคะอย่างต่อเนื่องนะซึ่งตอนนี้ท่านก็จะมีการติดตามเรื่องของที่ไหนบ้างคะคุณสันหามี
1: ก็มีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะจากกรณีเขื่อนวชิราลงกรณ์นะซึ่งขณะนี้มีน้ำในเขื่อนมากกว่าร้อยละ90ของความจุแล้วก็จำเป็นต้องระบายน้ำค่ะก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่เนี่ยก็ยังมีปริมาณมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งก็ไหลรวมกันลงแม่น้ำแม่กลองเป็นปริมาณมากอันนี้ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองเนี่ยต้องระบายน้ำ ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็เลยจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนเนี่ยมีระดับน้ำสูงขึ้นนะคะซ
0: ึ่
1: งจากปัจจุบัน 1-1.5 เมตรเนี่ยหรือว่าเมตรครึ่งเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อน3จังหวัดที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะท
0: ่
1: านก็เลยได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยเตรียมแผนเผชิญเหตุออกมาปฏิบัติจริงแล้วก็ย้ำการแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางน้ำผ่านให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้สามารถได้อพยพได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงนั่นเองค่ะโดยมีการกำชับให้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยคำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงในแต่ละชุมชนแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตรงกันนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็กำหนดนะคะความสำเร็จ2ประการที่จะต้องทำเลยก็คือ1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาค่ะโดยต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยไม่ให้มีภาพเรื่องของรถยนต์จมน้ำอยู่บนถนนนะคะแล้วก็มีการทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดด้วยนะคะหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็จะต้องมีแผนสำรองที่จะย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะสุญญากาศด้วยนอกจากนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารด้วยนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีในหลายๆท่านเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ติดตามเนาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะเป็นการท่วมทางฝั่งตะวันออก
1: ค่ะ
0: อันนี้เริ่มจากกรุงเทพเลยกรุงเทพเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันเสาร
1: ์
0: นะคะแล้วก็กรุงเทพบางจุดเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็จริงแต่ว่าบางจุดก็ยังคงท่วมอยู
1: ่
0: นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยมวลน้ำก็เริ่มไปทางตะวันออกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางฉะเชิงเทราระยองปราจีนบุรีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นครนายกกลุ่มเนี้ยก็จะมีเรื่องของมวลน้ำและไม่พอก็คืออันนี้คืออีกส่วนหนึ่งอันนี้จะมาทางฝั่งตะวันตกแล้วเพราะว่าต้องใช้เป็นพื้นที่ระบายน้ำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเขื่อนเนี่ยน้ำเต็มเขื่อนก็ต้องมีการระบายออกเพื่อป้องกันแบบ อุบัติเหตุที่จะเกิดจากเขื่อนแตกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ามวลน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุที่ใหญ่กว่าได
0: ้
1: ก็เขาก็เลยต้องมีการระบายน้ำออกมาแล้วก็ทีนี้สามจังหวัดที่ว่าเมื่อกี้ก็คืออยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องระบายน้ำ
0: รับน้ำพูดง่ายๆเป็นพื้นที่รับน้ำเลย
1: เนาะแล้วก็ทีนี้มันจะทำให้น้ำท่วมแต่ว่ามันสามารถป้องกันได้อย่างที่บอกว่ามีการแจ้งล่วงหน้า
0: แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก
1: ็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็คือให้ย้ายออกมาทั้งหมดนะคะไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยก่อนที่เขาจะทำการระบายน้ำออกมาในพื้นที่ต่างๆเนา
0: ะ
1: ก็คือเป็นการเตรียมป้องกันลดผลกระทบที่มันแบบมีแบบมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ในพื้นที่แบบต้องพื้นที่รับน้ำที่เขาจะต้องระบายออกมาก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราฟังทางในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีการประกาศหรือว่าไปช่วยขนย้ายเนี่ยขอให้ความร่วมมือด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อว่าเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยไม่อยากทิ้งบ้านก็คือพอจะเข้าใจแต่ว่าคือการที่เราแบบดื้อดึงหรือว่ายังแบบว่าย
0: ังคงอยู่นะ
1: ยังคงอยู่มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าก็ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็มีอีกหลายจุดนะคะเพราะว่าอันที่คุณจันทาบอกก็คือเป็นเรื่องของเขื่อนวชิราลงกรณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเพิ่มการระบายน้ำของฝั่งเจ้าพยาเหมือนกันซึ่งวันนี้เขาเริ่มในการระบายเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งคราวนี้ผลกระทบก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรี
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยฉะนั้นตอนนี้ในหลากหลายพื้นที่มีเรื่องของอุทกภัยนะคะสิ่งแรกก็คืออยากให้ทุกคนนะโดยเฉพาะเราอาจจะแบบว่าตอนนี้มันไม่ได้ท่วมในพื้นที่เราแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเรามีการเดินทางที่จะต้องไปพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะต้องมีการศึกษาเส้นทางเรื่องของความอัปเดตต่างๆด้วยนะว่ายังเดินทางไปได้อยู่หรือเปล่านะคะ
1: และที่สำคัญเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่า ธุระที่เราจะไปจังหวัดที่เขาจะมีการระบายน้ำออกมาถ้าเลื่อนได้ก็ให้เลื่อนนะคือดีกว่าไปผจญอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ก็คือมันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนน
0: ะ
1: มาอันนี้ก็คือเป็นการที่เขามีแผนไว้ล่วงหน้านะคะว่าเขาจะทำการระบายน้ำไปจุดนี้วันไหนเวลาไหนก็ให้เราติดตามแล้วก็ทราบนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนไปก่อนถ้าธุระที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนนะคะเพราะว่าการที่เหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะประสบปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มอีกก็มันก็ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็มีการเปิดช่องทางแจ้งรับเหตุนะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะก็จะมีสายด่วนนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะมี02-275-4016 02-275-4035แล้วก็092-246-8705แล้วก็092-246-8739หรือจะขอความช่วยเหลือออนไลน์นะคะผ่านทั้งช่องทางของ Facebook กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ Facebook NBT Facebook NBT Connect แล้วก็ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้บริเวณไหนที่เราพบปัญหาหรือว่าอุ๊ยญาติเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยช่วยให้คนช่วยเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอย่างนี้ก็สามารถแจ้งไปช่องทางของกรมได้นะคะ
1: แล้วก็นอกจากเบอร์ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะคะ1สายด่วน1784ก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็น2เรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถมีสัญญาณสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดเส้นให้หยุดและเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกไม่มีสัญญาณผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างค่าสินแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อน

โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยอยู่ในสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกลุ่มหนูสุกรโคกระบือนะคะแต่ว่าพบได้บ่อยในหนูนะคะโดยเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ไตของสัตว์พาหะเหล่านี้เนาะเวลาสัตว์พาหะเหล่านี้เนี่ยมีการปัสสาวะก็จะมีการหลั่งเชื้อเหล่านี้ออกมากับปัสสาวะของสัตว์ด้วยนะคะถ้าปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ตามดินตามโคลนก็จะทำให้มีเชื้อเหล่านี้ค่ะตามดินตามโคลนตามแหล่งน้ำต่างๆได้ค่ะคนเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นโรคฉี่หนูได้หลายทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือคนเราไปสัมผัสกับหนูโดยตรงเลยไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรงก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้นะคะแบบที่สองก็คือว่าเราไปสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นค่ะที่ปนเปื้อนอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเปื้อนอยู่ในดินในน้ำแอ่งน้ำขังน้ำลำคลองต่างๆแบบนี้ค่ะก็สามารถทำให้เราติดเชื้อได้นะคะโดยเชื้อเนี่ยก็จะใช้เข้าผ่านบริเวณผิวหนังของเราที่มีแผลนะคะหรืออาจจะเข้าตรงบริเวณเยื่อเมือกของตาของปากของจมูกได้เหมือนกันค่ะผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนะคะโดยปกติเชื้อตัวนี้มันจะมีระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ 2-3 วันจนถึง 2-3 สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็บางรายนะคะก็ไม่มีอาการบางรายมีอาการซึ่งอาการก็มีตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะคะสำหรับอาการนะคะจะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อโดยตรงเลยเนาะผู้ป่วยก็จะมีอาการเช่นเรื่องของไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะนะคะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะบางรายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียไทเหลวหรือว่าตาแดงได้นะคะอาการในระยะนี้จะอยู่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นผู้ป่วยจะดีขึ้นประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งระยะที่2ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานมากจนเกินไปนะคะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆได้เช่นมีไตวายตับวายเยื่อหุ้มสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีเรื่องของเลือดออกผิดปกตินะคะแล้วก็มีทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วถ้ารุนแรงมากนี่ก็คือสามารถเสียชีวิตได้ค่ะหน้าฝนก็จะเป็นหน้าที่เหมือนฝนชะล้างสิ่งต่างๆชะล้างปัสสาวะสัตว์มารวมกันในที่ต่างๆแอ่งน้ำดินโคลนแบบประมาณนี้ค่ะเลยทำให้อุบัติการการเกิดโรคในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเยอะกว่าปกติแต่ถามว่าในหน้าอื่นเช่นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยสามารถเกิดได้ไหมเกิดได้เหมือนกันถ้าประชาชนมีความเสี่ยงนะคะเช่นไปลุยน้ำไปลุยโคลนไปทำสวนแล้วมีแผลพอดีแล้วตรงนั้นเนี่ยมีเชื้อพอดีก็สามารถติดเชื้อฉี่หนูได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการรักษาโรคฉี่หนูนะคะหลักๆ ก็คือ1เรื่องของการให้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะอันที่2ก็คือการรักษาตามอาการเช่นว่าถ้าผู้ป่วยมีไข้เราก็ให้ยาบรรเทาปวดลดไข้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคฉี่หนูเนี่ยหมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะต่างๆดังกล่าวโดยเฉพาะหนูนะคะหากจำเป็นต้องมีการสัมผัสสัตว์ในกลุ่มเหล่านี้จริงๆเช่นในผู้ป่วยที่ทำงานในเป็นปศุสัตว์หรือว่าสัตวแพทย์นะคะก็แนะนำให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้พร้อมนะคะในบุคคลที่ต้องทำงานเกี่ยวกับดินกับน้ำนะคะเช่นชาวสวนชาวนาเกษตรกรมีการลุยน้ำลุยโคลนนะคะหมอแนะนำให้ใส่รองเท้าบูทแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันร่างกายนะคะเมื่อสัมผัสน้ำที่สงสัยจะมีการปนเปื้อนของโรคฉี่หนูนะคะก็ให้รีบกลับมาทำความสะอาดร่างกายทันทีสุดท้ายนี้นะคะโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถรักษาให้หายได้นะคะหากประชาชนท่านใดนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอาการหรือการแสดงที่ดูเข้าได้กับโรคฉี่หนูนะคะหมอแนะนำรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็วนะคะเพื่อให้เข้าสู่การรักษาโดยเร็วป้องกันการที่โรคจะเป็นรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังอยู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีเจมะตูมค่ะมีภารกิจนะคะออกจากห้องส่งไปแล้วนะคะยังเหลือดิฉันอยู่กับน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ควบคุมเทคนิคนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวท.ตะกั่วป่าทุกๆช่วงเวลาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็อยู่ในช่วงของการต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่41นะคะซึ่งจะมีน้องๆ นะคะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีน้องๆเยาวชนเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะจำนวน20ครอบครัวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาใช้พื้นที่ในจังหวัดพังงาของเราเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดิฉันก็มีโอกาสขับรถไปที่อำเภอตะกั่วทุ่งนะคะซึ่งก็ผ่านในพื้นที่บ้านบางคลีเนาะตรงนั้นเรียกว่าบ้านบางคลีนะคะก็อยู่ในเขตพื้นที่ตะกั่วทุ่งหรือท้ายเมืองเนี่ยนะคะก็มีน้องๆเนี่ยก็คือมาทำกิจกรรมอยู่ที่มัสยิดบ้านบางคลีนะคะซึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าหากว่ามีน้องๆเยาวชนไปในพื้นที่ตรงไหนนะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับน้องๆเยาวชนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งกันและกันนะคะซึ่งกลับไปเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะก็ในแต่ละพื้นที่นะคะที่มีน้องๆเยาวชนไปก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับน้องๆเยาวชนกันนะคะการคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะในทีมงานของสวท.ตะกั่วป่าของเรานอกจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะเตรียมเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงากันแล้วนะคะซึ่งจะมีไฮไลท์อะไรบ้างของปีนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันก็แล้วกันนะคะในช่วงรายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังประมาณ 16:07 น.จนถึง 16:30 น.นะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงานะคะสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนนะคะรายละเอียดว่าไฮไลท์จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า

0: าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
2: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการณ์ว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ฟังประกาศโรคอุจจาระหลวงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ๆอย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
7: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
8: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
7: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
8: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
7: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
10: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
9: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี 4-2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
7: นางสุ

0: พจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TGที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรัก ติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
9: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
10: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
9: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
10: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
12: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
11: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
9: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
15: Oh na na na na step, watch your step, watch your step.
16: คลื่นสายวัยทีน
14: เพราะวัยของคุณ
17: คือวัยของเรา
14: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
17: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้ก็พบกับพวกเรา2คนอีกแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่ใช่เหมือนเดิมเลย เพิ่มเติมคือวันนี้ศิลปกรประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นั่นเองค่ะ
2: ว้าว
1: และจะบอกว่าตั๊ก
3: ติดเหรอคะ
1: ไม่ติด
3: อ้าวสิทธิ์ไม่ได้ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าเพื่อนติดนะ
3: อ่า
1: เพื่อนเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่เกี่ยวกับภาษาจีนเป็นการจัดการภาษาจีนแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากสวยมากด้วย
3: ชื่ออะไรคะแนะนำ
1: ชื่อเฟรย่า
3: คนนี้คนนี้
1: นิสัยดีมากเรียนก็เก่งนะพูดไปเรียนเก่งอัธยาศัยดีเป็นมิตรเป็นคนเฟรนลี่มากมากเลย
3: เอ๊ะได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะดาวทูบีหรือเปล่า
1: ใช
3: ่ลุงโลดมากคนน
1: ี้
3: ชื่อเสียงเล
1: ยยิ้มน่ารักด้วย
3: ใช่น่ารักมาก
1: อ่ะอวยเกินอาจจะอวยเกินเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าในหลายพื้นที่เนาะอย่างฝ่ายกทม.เนี่ยก็เกิดน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็อย่างฝ่ายนครนายกเนี่ยก็เริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยฝนมันตกเยอะแล้วเศรษฐีนี้น้ำมันก็เลยเริ่มปริ่มๆเขื่อนเขาก็ต้องปล่อยออกมาเพราะไม่งั้นก็อาจจะเขื่อนแตกหรือไม่ก็น้ำทะลักได
3: ้
1: ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนเนาะ
3: จริงจริ
1: งแล้วช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงเทศกาลของ
3: เทศกาลอะไรนะ
1: เทศกาลอะไรจุดประทัดดัง
3: ๆเทศกาลอะไรนะ
1: เทศกาลอะไร
3: เทศกาลกินเจ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะเจ๊ฉายไหม
3: เจ๊ชายเหรอ
1: เจ๊ชายหรือเปล่า
3: เจ๊ชายแหละ
2: แน่ใจเลย
3: ไม่ไม
1: ่ตรงนี้เรามีโปสเตอร
3: ์
1: มีโปสเตอร์ถ้าเกิดว่านะใครที่กำลังขับรถเนาะมาเที่ยวเมืองพังงาของเรามาเที่ยวตะกั่วป่ากำลังฟังคลื่น FM.25 อยู่ FM อาจจะใช
3: ่อาจจะใช่
1: ถ้าผิดขออภัยค่ะจำไม่ได้แล้วนั่นล่ะเราก็อยากชวนให้ทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวกันเพราะว่าเทศกาลของเราเนี่ยเทศกาลกินเจเนาะส่วนใหญ่ก็จะจัดอยู่ในเดือนตุลาอะไรประมาณนี้กันยาตุลาเชิญชวนทุกคนมากินผักกันมากินผักกันช่วยลดเนื้อลดไขมัน อะไรอย่างนั้นไหนถ้าพูดถึงเทศกาลกินผักแล้วคุณพี่กิ๊กเล่าตำนานซะ
3: เท่าที่สรุปมานะก็เทศกาลกินเจเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อลัทธิและพุทธศาสนาแบบมหายานในประเทศจีนโดยเป็นการบูชาดาวนพอะไรนะดาวนพเคราะห์อะไรประมาณนั้นเก้าพระองค์และมีเทพเจ้ากิ้วหวยเจียแล้วรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับการล้างบาปด้วย
1: เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันว่าอะไรนะนั่งเรือมาจากจีนเสื่อผืนหมอนใบจำไม่ได้ทั้งหมดแต่เคยได้ยินสำนวนนี้อยู
3: ่อ๋อโอ้ยเราไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
1: โอ้ได้ไงอ่ะ
3: ไม่เคยเลยทั้งชีวิต
1: โอ้ my gosh
3: เพิ่งได้ยินมาครั้งแรกคร
1: ั้
3: งน
1: ี
3: ้โอเค
1: อุ้ยระหว่างทางมาเป็นไงเรามาคุยให้คุณผู้ชมที่กำลังขับรถเนี่ย enjoy ไปกับเราดีกว่า enjoy ระหว่างการขับรถขับลาตอนนี้ข้างนอกฝนอาจจะตก
3: ใช่ฝน
1: อาจจะตกเพราะว่าตอนขับมาก
3: ็ชุ่มเลย
1: ไม่รู้ว่ากิ๊กขับมายังไงแต่สำหรับตั๊กขับมาแบบไม่ใส่เสื้อฝน
3: อ่ะเหมือนกันเลยจ้ะ
1: สุดท้ายเปียก
3: เปียกคือตอนแรกอ่ะคิดว่าโอ้ยฝนตกแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกขับรถแป๊บเดียวสรุปมาถึงชุ่มเลยชื้นทั้งตัวไม่ถึงกับเปียกแต่ชื้นไปทั้งตัว
1: อาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมตั๊กมันไม่สดใสเท่าไหร่เลยวะคือตั๊กไม่ติดสมาร์ทค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเรามีความพยายามมากพอเราไม่ยอมแพ้
3: ถูก
1: และคนอย่างตั๊กมันหัวรั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปรอบ 1.2 กันต่อค่ะหากว่าทางเขาเรียกว่าไหนนะคณะกรรมการของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังดูคลิปนี้อยู่ อยากจะบอกว่าหนูจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดค่ะจนกว่าหนูจะสุดปลายทางแล้วจริงๆ
3: ได้ปลดรับรักเพื่อนหนูด้วยนะ
1: รับหนูเถอะ อุ๊ยแต่ว่าหลายๆคนก็เก่งนะมีเพื่อนคนนึงเพื่อนอีกคนนึงคนนี้ก็เก่งมากเลยชื่อเอ๋ยย่า
3: ร
1: ู้จักใช่ไหม
3: คุณ
1: เป็นประธานนักเรียนตอนปีที่แล้ว
3: อ๋อโอเคถ้ารู้จักแล้วล่ะ
1: ติดสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกัน
3: โอ้เก่งมาก
1: เก่งมากจริงๆทุกคนอ่ะเก่งมากเลยนะ
3: ใช่
1: รู้สึกว่าเก่งมากจากแบบเด็กนักเรียนทั่วประเทศอ่ะในคณะสาขาของตั๊กอ่ะ
3: ม
1: ีคนติดแค่45คนเอง
3: 45คน
1: โอ้45คนนับแล้วอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยหรือมากแต่ว่า45คนแต่ใน45คนนั้นไม่มีชื่อตังเลยสักคนเดียว
3: เป็นไรยังมีอีกหลายที่ที่พร้อมจะรับตักแน่นอน
1: พอเศร้าเสร็จแล้วเราก็จะไปกินราดหน้ากันต่อ เพราะการที่เราเศร้าเราจะไม่ปล่อยให้ท้องตัวเองว่างเด็ดขาดแล้วอย่างกิ๊กว่าไหนอัปเดตซิไปไหนมาไหน ทำอะไรบ้างในช่วงปิดเทอมนี้
3: ช่วงปิดเทอมเหรอก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แต่บ้าน
1: เอ้า
3: ใช่คืออยู่แต่บ้านไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ถ้าส่วนเรื่องมหาลัยก็ยื่นราชภัฏภูเก็ตไปแล้ว
1: คณะอะไร
3: คณะครุศาสตร์ภาษาไทยนะคะ
1: ครุศาสตร์ภาษาไทย
3: ก็คิดว่าตอนนี้ก็คือรอเขาเรียกประกาศรายชื่อสัมภาษณ์เหมือนกันประมาณ28ตุลานะครับ
1: 28ตุลา
3: ใช
1: ่หลายๆคนก็อาจจะแบบโอ้ทำไมพูดแต่เรื่องมหาลัยแน่นอนว่านี่คือชีวิตเด็กม.6 ค่ะพอปิดเทอมแล้วเราก็จะอ่านแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มหาลัยเปิดรับยังไงปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวตอนนี้ตั๊กจะพูดถึงให้หมดเลยนั่นก็คือว่าตั๊กอยากจะยื่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเอกภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาไทยเพราะว่าเป็นคนชอบภาษาไทย
3: ใช่
1: แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือผลงานด้านการเขียนการเรียบเรียงภาษาไทยค่อนข้างที่จะเยอะเลย
3: ผมไม่มีเลยผมไปยื่นภาษาไทยเหมือนกันแต่ผมไม่มีเลย
1: เศร้านะอุ้ยอีกมอหนึ่งที่พลาดไม่ได
3: ้มออะไรคะ
1: มหาวิทยาลัยทักษิณ
3: ที่ไหนคะทักษิณวิทยาเขตที่ไหนอ่ะ
1: วิทยาเขตว่าจะอยู่สงขลาแต่แอบๆอยากไปพัทลุง
3: อ
1: ยากจะไปพัทลุง
3: เอาจริงไหมคือเราก็เตรียมกับเพื่อนไว้แล้วแหละ
1: นี่กับใครแหมเฮ้ย
3: ก็จำได้ตอนประมาณม.4ที่เราไปค่ายที่หาดใหญ่กัน
1: อ
3: ะใช่ไหมม.4หรือม.5ประมาณนั้น
1: อ่า
3: ที่เราไปด้วยกันฉันไปเจอเพื่อนใหม่ไงแล้วทีนี้เราก็ติดต่อกันคุยกันมาเรื่อยๆถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็คุยกันบ่อย
1: ๆ
3: เพื่อนก็บอกว่ายื่นไปแล้วเพื่อนยื่นทักษิณไปแล้วน่าจะคณิตศาสตร์
1: คณิตศาสตร์
3: ใช่ส่วนเราที่ยังไม่ได้ยื่นนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะรอรอบถัดไปแล้วก็จะไปยื่นคณิตศาสตร์ก็ถ้าสมมติว่าติดขอให้ติดจริงๆถ้าติดก็จะได้ไปแบบลองอยู่กับเพื่อนดูว่าเพื่อนใหม
1: ่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆม.6 ด้วยเนาะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเราติดหรือเกิดอะไรขึ้นมาเราจะมาอัปเดตกันค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ฟังเพลงพอๆระหว่างขับรถแล้วเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังขับรถกันอยู่ใช่ไหม มานั่งฟัง พวกเราพูดกันชิวๆไปตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางของท่านกันดีกว่าเราจะมาพูดเรื่องเครียดเครียดอีกแล้ว
1: เครียดอีกแล้วเมื่อกี้มหาลัยมันยังเครียดไม่พอหรอ
0: แน่นอนว่าเครียดแล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะสุกี้หม้อรวมผสมปนเปความเครียดเข้าไปอีก
1: โอเคอ่ะ
0: มา
1: จัดมา
0: จัดไป
1: สัตว์ไปสมาชิก
0: ต
1: อนนี้สัตว์จุดน้ำท่วมแล้วค่ะ
0: สกีบิดี้ทอยเลทแปลว่าอะไร
1: จะบอกไงดีไม่รู้สิในความคิดของเรานะแต่ไม่รู้ถูกไหมในความคิดของเราเหมือนสกิบิดี้มันจะเป็นหน้าคนที่โผล่มาจากส้วมใช่ไหมโถส้วมมันน่าจะเป็นฝ่ายที่แพ้กล้องวง

0: จรปิดอ่ะมันก็เลยจะถือว่าแบบตกต่ำอะไรเงี้ย
1: ช่วงนี้นะจะบอกว่ากิ๊กมีการพัฒนามากเลยไม่ว่าตักจะโยนอะไรไปที่อยู่ๆก็ไม่มีแก่นสารกิ๊กสามารถตอบได้ไม่เชื่อไม่เชื่อลองฟังกาลครั้งหนึ่งนาน
0: มา
1: แล้ว
0: อ่า
1: คนละคำไป
0: โอเค
1: โอ้เหนื่อย
0: เหนื่อยแล้วเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อย
1: อุ้ยช่วงสอบมาเป็นไงบ้าง
0: ชิว
1: ชิว
0: ชิวสบาย
1: สบายสมาชิ
0: ก็จะบอกว่าคือจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าหลายวิชาครูเขาก็ช่วยอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าคะแนนเก็บของตัวเองก็เยอะพอสมควรก็วิชาหลักๆส่วนมากครูเขาจะส่งคะแนนมาแล้วว่าแบบอ่ะตอนนี้เรามีคะแนนเท่านี้ถ้าเราทำข้อสอบเท่านี้เท่านี้เราก็ได้ไล่เกรด4อะไรเงี้ยแต่จะเครียดอยู่แค่บางวิชาที่แบบครูแบบหายไปเลยเงียบไปในกลีบเมฆ
1: What
0: วิชาฟิสิกส์
1: อ่ะฟิสิกส
0: ์ Yes
1: เราจะไม่คุยแต่ปล่อยให้กิ๊กพูดเพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์เลย
0: ไม่คือหมายถึงว่าวิชาฟิสิกส์อ่ะครูหายไปเลยไม่คะแนนคืออยากรู้คะแนนเก็บไงคือเวลาส่วนมากเขาจะสอนแล้วก็สอบสอนแล้วก็สอบแน่นอนว่าเราสอบไม่ได้ คิดว่าสอบไม่ได้ซะส่วนใหญ่แล้วทีนี้ก็จะมีงานแล้วเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่างานชิ้นนี้มันกี่คะแนนงานชิ้นนี้มันกี่คะแนนไปมาโอ้ my god นี่คะแนนเราอยู่ในลำดับเท่าไหร่นะอะไรประมาณเนี้ย
1: ถ้ากิ๊กไม่มั่นใจฟิสิกส์นะตักก็คงจะเป็นอังกฤษเลยล่ะ
0: อังกฤษเหมือนกัน
1: อังกฤษเป็นอะไรที่ตักกลัวมากเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าขนาดพูดกับฝรั่งตอนนี้ก็ยังแบบfoot fit for five
0: foot fit for five snake fit
1: snake fit for eat อะไรอย่างนั้นแล้วก็กลัวอยู่ว่าอังกฤษจะได้เกรด 2
0: เฮ้ยเรียนกับครูขวัญชัยหรือเปล่า
1: no
0: อ้าวอ่ะแย่แล้วแหละงั้น
1: และแน่นอนว่าการที่เรากลัวภาษาอังกฤษอย่างนี้เราอยู่สาย
0: จีน
1: อังกฤษจีนแต่ไม่เก่งอังกฤษ
0: แน่นอนว่าที่เราเครียดฟิสิกส์เราก็อยู่ในโหมด
1: สายวินิจฉ
0: ัยเลิศเลยล่ะเราควรสลับกันหรือเปล่านะ
1: อาจจะยังโน้แม้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่าจะฟังรายการสดหรือไม่ก็ฟังย้อนหลังอาจจะคิดว่าแบบพูดอะไรวะว่า
0: เลยเพเจอร
1: ์ว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะพูดกันต่อไป
0: ในส่วนมากในส่วนมากของเราอ่ะมันจะไม่วอสเท่า EP ที่แล้ว
1: อุ๊ยพูดถึง EP ที่แล้ว
0: EP ที่แล้วนะ
1: 3 EP ก่อนป่ะหรือ4 EP ก่อน
0: 4
1: อ๋อ3อับดุลเอ้ยบอกเราว่า3เพราะฉะนั้นนะใครที่ได้ติดตามฟัง3 EP ก่อนแล้วก็ใครที่รับชมผ่านไลฟ์สดสวทตะกั่วป่าไลฟ์นะคะอาจจะเห็นว่าพวกเราทำตัวเปิ่นๆแปลก
0: ๆเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่อ
1: ไม่อยากให้เบื่อแต่ตอนนี้นะคือเรา2คนพลังงานค่อนข้างที่จะลดหายไป
0: ปิดเทอม
1: น้อยลง
0: ปิดเทอมมันไม่ค่อยมีเรื่องเล่ามันอ่อมๆนิดนึง
1: energy มันจะแบบดรอปๆหน่อยเพราะว่าปั่นพอร์ตถึงตี5ทุกคืนเลยนั่งปั่นแบบตาตอนนี้ถ้ามีใครกำลังดูไลฟ์สดใช่ไหมอาจจะเห็นว่าตาโหลใต้ตาเนี่ยดำเป็นแพนด้าเลยใต้ตาดำดำมากดำแบบบุ๊บชีดำ
0: เข้าใจ
1: แล้วคนเหนื่อยมากเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วตอนนี้ก็มีแพลนว่าอยากรีโนเวทหน้าบ้านตัวเอง
0: รีโนเวทเลยว้าวเด็ก18นะคะจะรีโนเวทบ้าน
1: ด้วยการทำด้วยมือของตัวเอง
0: แล้ว
1: หน้าบ้านมันจะเป็นศิลปะหร
0: ื
1: ออาจจะเป็นศิลปะ
0: ต้องศิลปะอยู่แล้วหรือเปล่าระดับนี้
1: อาจจะเจอแบบอะไรแปลกๆอาทิเช่นรูปจิ้งจกแปะฝาผนังรูปตุ๊กแกตัวเท่าแขนอะไรอย่างนี้กันขโมยเป็นการขโมยไปพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้เด็ก18อยากทำธุรกิจเล็กๆนิดนึงในช่วงเทศกาลกินเจนะคะหากใครกำลังฟังอยู่ไปอุดหนุนกันได้นะพวกเราจะไปขายของกันที่หน้าบ้านกง นั่นก็คือที่ตลาดเก่าตะกั่วป่านั่นเองเนาะ
0: ใช่อ
1: ยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูค่ะแวะมากันได้เป็นแบบผักโรผักเจจีนผลไม้น้ำเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรคะ
1: โคมไฟถือห้อยให้เป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆในเทศกาลกินเจ
0: น่าสนใจมาก
1: เป็นโคมไฟแฮนด์เมดทำมือ
0: ทำเอง
1: yes
0: ประมาณเวิร์กช็อป
1: ประมาณเวิร์กช็อปไม่เราอ่ะทำไปขายเอง
0: อ๋อเราทำไปขายเองอ๋อโอเคงั้นไม่เวิร์กช็อป
1: ราคาไม่แพง
0: เท่าไหร่คะ
1: ยังไม่ได้คิดราคาอาจจะสัก 25-30 บาท
0: เฮ้ยราคาน่ารัก
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราทำมาจากอะไรนะไม้ตีมปืนกาวกระดาษไข
0: ไม่ยาก
1: แล้วเสร็จทีนี้ข้างในก็จะมีรูปให้ถ่ายแบบเก๋ๆเราจะซ่อนรูปเอาไว้อาจจะเป็นรูปมังกร
0: มังกรด้วย
1: อาจจะเป็นสไปเดอร์แมนกินเจต้องมีสไปเดอร์แมน
0: มันต้องมีสีแดง
1: ไงมันต้องมีสีแดงหนูน้อยหมวกแดงไหมกับหมาป่า
0: เอาแค่หนูน้อยได้ไหมหมาป่าอาจจะยังไม่มงคลเท่าไหร
1: ่อาจจะยังไม่มงคล
0: ง
1: ั้นเอาเหนียน
0: เหนียนคืออะไรคะ
1: รู้จักไหมรู้จัก
0: อะไรคะ
1: เหนียนไงในเทศกาลของเทศกาลตรุษจีนนั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะเหตุการณ์คร่าวๆเลยเหนียนเนี่ยมันเป็นสัตว์ในตำนานตอนนี้อับดุลเอ๋ยของเราพร้อมแล้วเราจะโยนให้อับดุลเอ๋ยอับดุลเอ๋ยไม่ว่าโอเคเราจะเล่าคร่าวๆที่เราจำได
0: ้
1: นั่นก็คือว่าเหนียนเนี่ยมาบุกพื้นที่ของชาวบ้านใช่ไหมแล้วเสร็จทีนี้ก็เหมือนจะมีแบบเทวดาหรือผู้เฒ่าคนนึงไปบอกบ้านนึงว่าหนีไปเลยหนีไปบนภูเขาเขาเนี่ยขอยืมบ้านคืนนึงเดี๋ยวเขาจะไล่เหนียนให้ไปเลยแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็เอาป้ายสีแดงอะไรสีแดงๆเนี่ยไปติดไว้หน้าบ้านไปติดไว้เต็มหน้าบ้านเลยพอเหนียนมาใช่ไหมลงมาขึ้นมาจากน้ำหรือเปล่าจำไม่ได้นะแล้วก็มาหาแบบจะจับคนกินผู้เฒ่าคนนั้นก็เลยจุดประทัดไล
0: ่
1: สรุปสุดท้ายเหนียนกลัวก็เลยกลับหายปิ๊งปองเหนียนกลัวสีแดงกับเสียงดังพองั้นเหนียนก็เลยหายไปแบบปิ๊งปองนี่เรามีภาพอินเสิร์ตคุณเหนียนคุณเหนียนเหนียน
0: โอเค
1: เหนียนจะคล้ายๆแบบมังกร
0: อ๋อคล้ายๆมังกรที่เขาเชิดกัน
1: ใช่ๆคล้ายๆนิดนึงแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ในตำนานหลังจากนั้นทุกเทศกาลตรุษจีนเขาก็เลยจุดประทัดแล้วก็ป้ายสีแดงเพื่อไล่เหนียนกันแล้วก็มีเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเส้นไหว้บรรพบุรุษอาจจะเรียกอย่างนี้ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยค่ะตายแล้วพูดมากไปแล้วฟังเพลงกันสักครู่แล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่3ค่ะ

แล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงนี้เนาะอยากจะบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพเนื่องในว่าฝนมันตกแล้วก็ อาจจะมีโรคที่มากับน้ำด้วยแล้วก็อาจจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงอะไรอย่างนี้ให้เตรียมตัวแอคทีฟตลอดเวลาเนาะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
6: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpostไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
9: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจาก

0: านการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการ5แยกข่าวด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะตอนนี้เราก็ดำเนินการเนาะวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพบกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พบกันวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะซึ่งแอบกระซิบก่อนว่ารายการของเราจะมีการปรับรูปแบบในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ยังคงเหมือนเดิม
2: รูปแบบเดิมกันไปก่อนเนาะ
1: ซึ่งเราก็จะมีทั้ง2ช่วงเนาะก็มีรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงของพี่อดีเซอร์วิสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะคะเรามาแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีไหมคะคุณจันทา
2: ค่ะมีใครบ้างคะวันนี้นอกจากเราสองคนก็มีคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีคุณรสสุคนจอมพลด้วยค่ะเป็นผู้ประสานงาน
2: ประสานงาน
1: นะคะ
2: ประสานงาน
1: เนาะเนื่องจากวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์สดค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะคุณชัดชัยจิตจำนองนะคะก็คือบรรณาธิการของเรานั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมกาดค่ะในช่วงของรายการค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่าคุณรสสุคนวันนี้มาประสานงานเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์สดในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่างานเนี้ยกำลังจะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือพูดเหมือนไกลคือพรุ่งนี้ก็คือเดือนตุลาคมแล้วแต่ว่างานไม่ได้เริ่มวันที่1
2: ใช่ค่ะงานเนี่ยเขาเริ่มวันที่10
1: ใช่ค่ะ
2: ถึงวันที่18ตุลาคม2569เป็นงานอะไรนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะได
2: ้ TikTok
1: รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยก1งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพังงา
2: ะ
1: นะคะเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองค่ะ
1: โชว์ค่ะ
2: โชว์ค่ะ
1: โชว์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักกัน
2: ว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาม
1: ีไฮไลท์อะไรกันบ้างเนาะ
2: มีอะไรน่าสนใจนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเราคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ
1: ค
2: ุณอุทิศลิ่มสกุล
1: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
2: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับพี่จุกแล้วก็พี่มะตูมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเรื่องรักภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: ก็ห้าแยกค่ะ
1: ไปห้าแยกค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัก
3: ภาคใต้ทุกท่านนะครับครับผม
1: ค่ะท่านผอ.แนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ครับครับผมอุทิศลิมสกุลครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะวิอยากให้ท่านผอ.อุทิศเล่าถึงกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้กันดีกว่าเรามีไฮไลท์รายละเอียดอะไรกันบ้างคะ
2: ค่ะ
3: ครับปีนี้ครับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับอย่างที่ทางพี่จุกกับพี่มะตูมได้บอกไปแล้วนะครับว่าก็จะเริ่มในวันที่10นะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องของงานประเพณีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ในเรื่องของการขึ้นเสาโกเต้งนะครับซึ่งจะทำพร้อมกันทุกศาลเจ้าของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเวลาในการยกเสาเนี่ยในวันที่9เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายบางศาลเจ้าก็จะเป็นตั้งแต่บ่าย3บ่าย4บ่าย5เป็นต้นไป นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแนวคิดในการสื่อสารปีนี้นะครับพี่จุ๋มพี่มาตูมครับจริงๆในส่วนของทอเนี่ยเราได้วางเอาไว้ว่าเราอยากจะสื่อสารให้พังงาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของเส้นทางแห่งศรัทธานะครับเพราะตรงนี้นะผมก็ยังมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพังงานะครับในช่วงงานประเพณีนี้ครับไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อที่จะมาชมงานเพียงอย่างเดียวแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมที่ชาวพังงาเราได้สืบทอดกันมาแบบยาวนานครับเราจึงได้วางแนวคิดไปในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับอันนี้คือจะเป็นแนวคิดหลักในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางไหนบ้างคะที่เป็นศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวที่จะแนะนำกันคะท่านผ
3: อ.ครับในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวนะครับจริงๆเราได้วางแผนในเรื่องของเส้นทางเอาไว้ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ได้หารือกับทางศาลเจ้าน
1: ะ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเก้าอาร์มเก้าพรนะครับว่าซึ่งแต่ละอาร์มเนี่ยที่ไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเมืองพังงาก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไปศาลเจ้ามาจ้อโป๋เนี่ยก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรองค์เทพหรือว่าองค์เจ้าแม่มาจ้อโป๋ในการที่จะขอในเรื่องของความโชคลาภอะไรต่างๆนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลหรือจะเดินทางไปกระโสมนะครับก็สามารถที่จะไปขอพรต่างๆได้ซึ่งในเรื่องของตัวเก้าอาร์มเก้าพรเนี่ยครับเราได้ทำเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่อาจจะเป็นในเรื่องของเส้นทางว่าทำในเรื่องของอาหารการกินนะครับนอกจากว่าที่เราไปในแต่ละศาลเจ้าแล้วว่าครับพี่จุกพี่มาตูมทางนักท่องเที่ยวครับเขายังสามารถที่จะไปลิ้มรสในเรื่องของอาหารหรือว่าเมนูเด็ดนะครับซึ่งแต่ละศาลเจ้าเนี่ยเขาจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้ชิมอาหารเจที่เขาได้ปรุงบริการคล้ายๆเป็นโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนของพังงาแล้วเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็สามารถทานได้นะครับซึ่งเมนูเหล่านี้ครับเราได้ทำกันมา3ปีซึ่งตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มโดยพี่จุกพี่มาตูมได้นะครับว่ามีเมนูในใจอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะยำเต้าหู้ยี้ค่ะ
2: ยำเต้าหู้ยี
3: ้ยำเต้าหู้ยี้สูตรลับอัมห้องแถว
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ตะกั่วป่
1: าใช่ค่ะ
3: หรือว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตะกั่วป่าก็จะเป็นพะโล้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ที่ของศาลเจ้ามาเจ้าโป๋ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแกงขี้เหล็กครับซึ่งจะเป็นสูตรโบราณสูตรต้นตำรับนะครับหรือจะเป็นน้ำพริกเต้าหู้ยี้ของศาลเจ้ากระโสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวลองไปตามเส้นทางนี้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของวันที่2ของการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่12 13เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกลงทานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของเมนูอาหารที่พร้อมใจการปรุงเพื่อที่จะให้บริการกับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในช่วงของงานประเพณีก็จะเป็นกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีหลายศาลเจ้านี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็พิเศษปีนี้ครับพี่จุกพี่มาตูมครับทางทอเองเนี่ยเราก็ออกแบบไปในตัวของพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอาร์มเก้าพรนะครับหรือว่าในเรื่องของเก้าอาร์มเก้าเมนูเด็ดก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของไฮไลท์ของแต่ละศาลเจ้านะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราได้ออกแบบที่จะให้ในเรื่องของข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักพังงาเนี่ยครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ถามว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะรับได้ที่ไหน
2: ก็นี่กำลังจะถามอยู่พอดี
3: พาสปอร์ตเนี่ยสามารถจะรับได้ที่ ทรทหรือว่าตามศาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้ามาจ้อโปในตัวเมืองนะครับศาลเจ้าถ้ำน้ำผุดศาลเจ้ากระโสมหรือศาลเจ้าโคกอยนะครับถ้ามาอยู่ฝั่งขอบหลักนะครับก็เป็นศาลเจ้าคึกคักถ้าเป็นตะกั่วป่าก็จะเป็นทั้ง3ศาลเจ้าเลยนะกูใช่นะครับศาลเจ้าอัมเหนืออัมใต้แล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถที่จะไปรับพาสปอร์ตข้อมูลต่างๆเนี่ยครับในช่วงของงานประเพณีทั้ง10วันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสแตมป์ครบนะครับหรือไปแต่ละศาลเจ้านะครับก็รับพาสปอร์ตแล้วนะครับที่สำคัญครับท่านนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปที่ได้รับตัวพาสปอร์ตจากศาลเจ้าครับก็จะได้รับของที่ระลึกจากศาลเจ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของฟูหรือผ้ายันที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็คือว่าในเรื่องของสายข้อมือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าบางศาลเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นน้ำมันนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าสแตมป์ครบทั้ง10ที่รวมถึงที่หน้าทรท.สำนักงานพังงานะครับก็100ท่านแรกครับก็จะได้รับในเรื่องของเสื้อกุยเฮงนะครับพร้อมกับกางเกงสีขาวนะครับสามารถที่จะใส่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับพี่มาตูมพี่โจ๊กครับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาครับถ้าหากว่าเข้าพักกับโรงแรมกับ50โรงแรม
2: ที่เข้าร่วมกับทท.
3: ที่เข้าร่วมกับกิจกรรมครับ 3,000 ท่านแรกเลยนะครับก็จะรับเสื้อกุยเฮงเลยนะครับ1ตัวต่อห้องเลยตั้งแต่วันที่30ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18นะครับก็จะเป็นมาก่อนได้ก่อนหรือว่า first come first serveนะครับ3ท่านแรกเท่านั้นครับครับอันนี้คือในเรื่องของตัวกิจกรรมในเรื่องของตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาภายใต้งานกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะรอบนี้คือถ้ามีพาสปอร์ตสะสมคือต้องไปครบตามแต่ละอาร์มเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่ถามไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ไป
3: จริงๆถ้าหากว่าถนัดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีเป็นของที่ระลึกจากทรท.นะครับท่านต้องไปให้ครบทั้ง10จุดนะครับจะไปเริ่มที่ศาลเจ้าไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ครบ10จุดอาจจะมาตบท้ายที่ทรท.เพื่อมารับของที่ระลึกเลยก็ได้แต่ว่าเราให้เฉพาะพิเศษจริงๆก็คือ100ท่านแรกครับ
1: อ๋อต้องทันหรือเปล่าคะเนี่ยเราจะทันหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนี้ได้ทั้งเสื้อและกางเกงเลยครบชุดเลยพอได้เสร็จแล้วก็ใส่เพื่อไปเที่ยวงานต่อ
2: ค่ะหรือมีอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าไปไม่ครบ10ที
1: ่ค่ะ
2: ภายในเวลาที่กำหนด
1: ยังไง
2: ค
1: ือ
2: ไปเช็คอินพักเลยใน
1: อ๋อไป
2: ในร้อยคน
1: ไปพักในโรงแรม
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะ
3: ครับก็จะได้รับเสื้อเลยครับเป็นเสื้อกุยเฮงปีนี้ก
2: ็เช็คอิน
3: ออกแบบสวยงาม
1: สวยมากเลย
2: สวยมากค่ะเราลองใส่กันแล้วค
3: ่
2: ะ
3: คร
1: ับ ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วอันนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ทางททเสริมเข้ามาแล้วไฮไลท์ในช่วงของการถือศีลกินผักค่ะแบบว่าควรจะต้องไปดูอะไรยังไงวันไหนกันบ้างคะช่วงไหนบ้าง
3: ครับในส่วนของพิธีกรรมครับจริงๆเนี่ยทุกศาลเจ้าเนี่ยจะมีพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์จริงๆสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาที่หลายๆท่านหรือว่าช่างภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบบตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยนะครับก็คือในเรื่องของขบวนแห่พระรอบตัวเมืองหรือว่าอิวเกงรอบตัวเมืองนะครับก็จะมี2วันครับก็คือวันที่15นะครับที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับแล้วก็วันที่16ก็จะเป็นที่ในรอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นหลายศาลเจ้าเนี่ยแห่รอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นไฮไลท์2วันส่วนนอกนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละศาลเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีลุยไฟนะครับหรือว่าในเรื่องของการพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ดีนะครับหรือว่าพิธีบูชาดาวนะครับหรือว่าในพิธีในการเลี้ยงทหารในการเฝ้าบริเวณรอบศาลเจ้าต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสามารถที่จะไปดูตามศาลเจ้าต่างๆหรือสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูล พื่อวางแผนการเดินทางได้ที่เพจทททสำนักงานพังงาครับ
1: อืม
2: ค่ะ
1: อยากให้ทุกคนได้มานะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือมาสัมผัสนะเรื่องของการแห่พระ
1: ค่ะ
2: นะที่ตลาดตะกั่วป่าเนี่ย
1: ตลาดเก่าเนาะที่ตลาดเก่าเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือหรือจะแบบว่าไล่เรียงวันก็ได้เนาะ15คือที่ตะกั่วป่าเมืองเก่า16จะไปในเมืองก็ได้
2: จะไปในตัวเมืองจังหวัดพังงาก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ในช่วงท้ายแล้วค่ะท่านหมออยากให้ท่านหมอเชิญชวนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงากันค่ะ
3: งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับทางททสำนักงานพังงานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับ อยากจะให้มาร่วมสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักของพังงามาร่วมเดินทางบนเส้นทางก้าวอาร์มก้าวศรัทธามาสัมผัสพลังความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจแล้วก็มาร่วมค้นพบเสน่ห์ของเมืองพังงาในช่วงเวลาที่สวยงามซึ่งช่วงหนึ่งของปีที่คือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีนะครับเพราะเมื่อถึงเดือน9ครับพังงาก็จะเป็นพังงาเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้ครบทุกประเด็นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุทิศมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่จุกพี่มาตูมแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการ5แยกข่าวทุกท่านครับขอบคุณคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นไงคะดีเจมาตูม
1: ค่ะ
2: ฟังแล้วต้องรีบไปนะคะ
1: ดิฉันสนใจเรื่องของพาสปอร์ตมากเพราะว่านะในทุกครั้งเนี่ยเราก็เราอ่ะจะไปอยู่แล้วโดยปกติเพื่อเราจะไปทำภาพข่าวไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกิมมิคของทางททที
2: ่
1: อยากให้คนเนี่ยได้ร่วมนะร่วมสนุกแล้วก็มาเที่ยวอีกหนึ่งบรรยากาศและการของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะคะมาดูการเฮียนเกลใช่ไหมคะคุณชนา
2: เฮียนเกล
1: เฮียนเกลนะคะ
2: อิวเก่งเฮียนเกล
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหรือว่าในเขตพื้นที่เมืองจังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีกระบวนแห่พระที่ยิ่งใหญ่นะคะอลังการค่ะแล้วก็ในตะกั่วป่าเองนะคะก็จะมีการจุดประทัดเนี่ยเป็นล้านนัดเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็นี่ฝากเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงสมมุติว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคือจะมาร่วมชมแห่พระเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ
1: คือหมายถึงว่าให้เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน
2: ใ
1: บหูนะคะเนื่องจากว่าจะมีประทัดค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนนัดล้านนัดเลย
2: เป็นล้านหลักล้าน
1: ใช่ค่ะซึ่งใครที่มีแนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์เช่นซิลิโคนอุดหูนะคะ
2: แมส
1: นะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นของ
2: เสื้อที่แบบปกปิดร่างกายเสื้อแขนยาวอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็หมวกนะเพราะว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยบางทีมันเกิดการกระเด็น
1: ใช่ค่ะ
2: หรือไม่ก็ปกแว่นกันแดด
1: ไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศละกันนะคะที่งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะ
2: 10-18
1: ตุลาคม
2: นี้นะคะที
1: ่
2: จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอกันนะคะที่งานนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: ค่ะ PRD Service นะคะวันนี้ดีเจมะตูมจะเซอร์วิสเรื่อง
1: ย้ำเรียกว่าย้ำอีกครั้งนึง
2: ช่วยไทยพลัส60
1: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมว่าคืออย่างที่บอกว่าครม.เขาเคาะแล้วเนาะกับการต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสน
2: ะ
1: ทั้งในขาของการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในขาของ60-40นะคะซึ่งก็จะมีความต่างกันเนาะขาของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเพิ่ม700เนาะเป็น
2: 1,700 บาทเดิมเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือ ทุกคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือจะได้จำนวนเงิน300บาทนะแต่สำหรับในที่ที่ครม.เคาะในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเงินให้700บาท
1: เป็น700บาท
2: 1,000 บาทในเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: ไป
1: ใช่ๆค่ะเช่นเดียวกับ60 40แต่ว่า60 40เนี่ยก็คือว่าเขาจะให้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่นะคะส่ง
2: ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็คือเขาจะให้ 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้ใครบ้างคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิม
1: ใช่
2: ค่ะ
1: กับคนที่อาจจะพลาดเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569
2: ก็คือคนที่เขามีการประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าที่ดิฉันเคยอธิบายว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านเขาจะมีการติ๊กถูกทั้ง3ช่องนะแล้วก็ใครที่แบบติ๊กกากบาทอันนี้ละค่ะแล้วก็รวมทั้งคนที่แบบว่ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสมัคร
1: ใช่
2: เข้าร่วมอันนี้ได้
1: ใช่ค่ะก็คือ
2: ในรอบนี
1: ้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือรายเดิมคือกดยืนยัน
2: กดยืนยัน
1: รายใหม่ก็ลงทะเบียนซึ่งก็ไม่ได้ลงทะเบียนยากก็คือการเข้าไป
2: แอปพลิเคชันเป่าตัง
1: เนาะแล้วก็เข้าไปเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขสิทธิ์แล้วก็กดรับสิทธิ์เนาะจะเล่านะคนที่เป็นรายเดิมก็อย่าลืมกดยืนยันวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเริ่มใช้ก็คือเริ่มได้วันพรุ่งนี้เหมือนกัน
2: แต่ว่าสำหรับรายใหม่เนี่ยก็คือต้องรอยืนยัน SMS ก่อนนะคะ
1: ต้องได้รับการแจ้งผลเนาะผลการรับสิทธิ์แล้วก็ผลการอนุมัติก่อนส่วนถ้ารายเดิมเนี่ยก็คือกดปุ๊บก็รอเลย
2: รอใช้ได้เลย
1: พร้อมใช้ได้แต่ว่าย้ำนะ 1,000 บาท2เดือนนะคะ
2: ค่ะใช้ได้2เดือน
1: นะคะนะก็ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมละกันนะคะ
2: อย่าลืมกดรับสิทธิ์อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ
1: ์สำห
2: ร
1: ับแต่ว่า
2: คนที
1: ่ใช่ค่ะ
2: พลาดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569
1: แล้วก็ยังมีเวลานั้น 1-15 ตุลาคมไม่ใช่ว่าทุกคนมาลง
2: จะต้องทำวันพรุ่งนี้ทั้งหมด
1: ก็จะมี 1-15 ตุลาคมนะคะยังพอมีเวลาแต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นแหละค่ะบางทีพอเหมือนว่าด้วยช่วงนี้มันมีหลากหลายเหตุการณ์เนาะบางทีเราจะเอ้ยลืมหรือเปล่าก็คือมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึง
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะแล้วก็เตือนกันอีกนิดนึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในหลากหลายพื้นที่เลยเพราะว่าทางกสทช.เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางสนทช.นะคะที่มีการแจ้งเตือนว่าเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาค
2: ม
1: นะคะในหลากหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้ก็คือที่หนักก็จะเป็นตอนกลางของประเทศนะก็จะเป็นฉะเชิงเทรานนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของฝนแล้วก็ในหลายพื้นที่เนาะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่อ
2: ัน
1: นี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
2: ก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าในส่วนของสายด่วน1182อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศก่อนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณจันทาเวลาหมดแล้วค่ะ
2: อ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะเสียดายจังเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกับสวท.ทุ่งสงนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวส่วนรายการถัดไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับสวท.ราชบุรีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ทีมงานสวท.ตะกัวป่านะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง เป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงนาฬิกาวันนี้นี่วิทยุกระจายแห่งประเทศไทยราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทิาทับทองค่ะ
5: ท่านนางสาวนันทิตาดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรณนาถพระบรมพันทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของจึงเกิดงานศิลปาชีพที่ช่วยยาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
7: งานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
8: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชน

รวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอย

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการรัตเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่ได้รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดย

พระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระบรมีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำไทยประจันอันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระรามลิในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำโอ่งพรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดเมื่อจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามพระรามลีของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ
0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมี พับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป
5: ์และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระมีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลพื้นป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
7: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

个妹。你家ทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยธ.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยธ.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยธ.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยธ.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

0: และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
2: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่30กันยายน2569ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนว่าการส่งข้อมูลการติดตามเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่เพิ่มเติมมาได้เลยวันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่ากันในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่าเจอเรื่องของปัญหาเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าเจอเรื่องของการระบายน้ำที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับในทุกๆจุดเบอร์โทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721รายงานตัวมาดูทีมงานกันนะครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสช่างเทคนิคของเราครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนอยากจะส่งข้อมูลมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมนะครับทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการเป็นการรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็ข้อมูลแบบถูกต้องชัดเจนเป็นสื่อกลางครับในการที่จะส่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับอยากที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูในเพจ Facebook ของเราซึ่งต้องบอกว่าก็คึกคักตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาได้นะครับวันนี้มีโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มากันวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ที่มีการติดตามข่าวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่กลองนะครับที่สมุทรสาครที่สมุทรสงครามนะครับรวมถึงหลายๆพื้นที่มีพระราม2มีสุขสวัสดิ์ส่งมาแล้วด้วยว่ามีฝนตกนะครับรวมถึงเมื่อกี้นี้เข้าไปดูข้อความสดๆเลยจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าแถวๆลำลูกกาแถวๆปทุมธานีนะครับก็มีฝนตกมาคุณบอลขาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเราอยู่กันที่นี่แล้วก็พร้อมนะครับจะเป็นสื่อกลางพร้อมจะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการที่จะรายงานข้อมูลต่างๆดีใจครับที่คุณผู้ฟังนึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเลยครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลลุ่มครับเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็สรุปสถานการณ์ในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ฟัง8โมงเช้าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลัก นะครับในการที่จะประสานงานปภจะเป็นหน่วยงานหลักเป็นเซ็นเตอร์กลางครับในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการสั่งการเพื่อแก้ปัญหาให้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากนั้นครับมาดูกันต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือต้องการการตัดสินใจในระดับนโยบายก็สามารถแจ้งเรื่องนะครับเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องการระบายน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในหลายๆจุดตอนนี้ก็มีการแจ้งมานะครับเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้หลายพื้นที่นะครับมีแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในหลายๆจุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเร่งระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุครับว่าการลงพื้นที่จะสังเกตเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในหลายจุดทั้งแฟลตคลองจันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สายไหมด้วยนะครับก็ไปอยากจะไปรับทราบครับหลักๆเลยคือจากปากพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรแล้วต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างไรนะครับท่านก็ไปในทุกจุดจริงๆนะครับพอตกเย็นเนี่ยท่านก็ไปแล้วนะครับพร้อมคณะก็ไปในทุกจุดเพื่อต้องการรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆว่าตรงไหนที่ยังมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นการติดตามปัญหาอย่างทั่วถึงกรณีที่มีประเด็นนึงเรื่องของการมอบเงินส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากว่าถุงยังชีพที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันหมดตั้งใจก็เลยมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันครับว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีแล้วก็การมุ่งมั่นครับที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนว่าเพื่อที่จะติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทุกเช้าครับ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดแบบเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์กลางดังนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลที่เป็นจากเซ็นเตอร์กลางก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อทั้งรับฟังแล้วก็สรุปเหตุการณ์นะครับโดยมีปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ครับจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับตอนนี้อยู่จุดไหนที่อยากจะแจ้งมานะครับยินดีมากๆเลยทีเดียวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็แจ้งข้อมูลมาเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรนะครับส่งมายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนี่นะครับแล้วก็คุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีจากคุณจามจุรีด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำเลยแล้วก็แจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารเข้ามานะครับก็ส่งต่อกันมาได้ครับเรื่อยๆเลยนะครับทยอยส่งกันเข้ามานะครับมีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ถือให้เราเป็นสื่อกลางนะครับมาดูกทมกันหน่อยเพราะว่ากทมเนี่ยก็ต้องว่าเป็นจุดหลักที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่ล่าสุดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องสำคัญเรื่องของการเร่งการระบายน้ำในคลองหลักนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากชุมชนนี่คือหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกแบบนี้อันนี้น่าสนใจบอกว่าหลักการสำคัญเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนเพื่อให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันนี้ครับระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งมีที่ไหนบ้างคุณผู้ฟัง1คลองเปรมประชากร2คลองหลักก็คือคลองแสนแสบและ3คลองหลักก็คือคลองลาดพร้าวตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 17:00 น.ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้ ริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นในทุกๆจุดก็ยังเหลือครับที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งเพื่อดึงน้ำที่ตกค้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมครับในชุมชนนะครับมีจุดต่างๆก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่ก็ต้องเร่งดึงน้ำเร่งสูบน้ำออกมาในจุดที่ตกค้างอยู่แล้วก็ในจุดสำคัญก็คือแอ่งกระทะ อันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์ในถนนสายหลักตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาเยอะเลยว่าตอนนี้แห้งแล้วนะครับใช้แบบภาษาชาวบ้านคือถนนสายหลักสำคัญที่เริ่มมีน้ำปริ่มหรือว่าท่วมมาเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้ทุกจุดเลยแห้งแล้วนะครับใช้คำแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสื่อสารง่ายๆคือแห้งแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มไปทำงานเริ่มดำเนินกิจการส่วนตัวต่างๆได้แล้วด้วยแต่มีคำว่าแต่คุณผู้ฟังก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในตะวันออกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่ที่ลาดกระบังชุมชนริมคลองนะครับแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังในจุดฟันหล่ออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับทางกรมชลประทานต่อเนื่องเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนด้วยนะครับจัดเตรียมรถยกสูงให้บริการในการรับส่งพี่น้องประชาชนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีรถคันใหญ่ๆนะที่มีล้อใหญ่ๆก็ประจำตามจุดต่างๆที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็จะมีรถแบบนี้นะครับไปคอยบริการพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องไปดูในจุดสำคัญสำคัญที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตต่อนะครับแล้วก็จุดที่ยากลำบากอยู่ก็จะเตรียมรถยกสูงไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในจุดที่พี่น้องเนี่ยเดินทางลำบากรวมถึงการสนับสนุนครับจากหน่วยงานอาชีวะจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถนะครับที่เรียกว่ารถได้รับความเสียหายจากกรณีของน้ำแล้วก็ได้มีการสั่งการต่อคุณผู้ฟังไปยังทุกเขตตอนนี้ในบางจุดที่บรรณำเรียนว่าแห้งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเก็บขยะต้องตามต่อนะครับเพราะว่าขยะก็ยังคงเป็นสิ่งปฏิกูลที่เรียกว่าเกลื่อนใช้คำนี้ก็ต้องมีบิ๊กคลีนนิ่งกันในชุมชนที่น้ำลดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันเพราะว่าในบางจุดเนี่ยก็มีขยะเยอะแยะเลยก็ต้องเก็บต้องกวาดต้องถูกันแล้วครับบ้านบางท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่งเข้ามาบอกว่าอยู่ในช่วงล้างบ้านคุณบอลก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไม่แพ้กับตอนน้ำท่วมนะล้างบ้านนี่มีข้อความส่งมาเลยเข้าใจนะครับว่านี่คือเรื่องที่หลายคนต้องเจอมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนตอนนี้น้ำลดก็อยู่ในช่วง1ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานครับโดยล่าสุดก็มีทั้งปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็กองทัพก็ดำเนินการในการเตรียมบิ๊กคลีนนิ่งนะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ว่าอย่างนั้นเลยในการทำความสะอาดส่วนอีกเรื่องนึงคือการเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมาอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลพัฒนาระบบนะฮะเพื่อที่จะให้มีการลงทะเบียนออนไลน์สะดวกกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปวิ่งซีล็อกเอกสารนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะบางคนบอกคุณบอลขาน้ำก็ท่วมแล้วเนี่ยจะให้ไปซีล็อกเอกสารเพื่อที่จะมาอันนี้ก็ไม่มีละนะครับตัดขั้นตอนที่มันยุ่งยากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการเยียวยาในการยื่นหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากที่มันซับซ้อนนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอีกเที่ยววิ่งไปหาร้านซีล็อกเอกสารร้านมันก็ปิดในบางร้านเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบบให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาครับหลายต่หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่เลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่ขอเป็นกำลังใจนะครับในพื้นที่ภาคใต้ด้วยน่ารักมากเลยส่งเข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกทมแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยกำลังใจดีๆแบบนี้ก็เดินหน้าส่งเข้ามานะครับทางเพจ Facebook ของเราด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงเดินหน้านะครับถือว่าเป็นกำลังใจดีมากๆเลยทีเดียวที่เรียกว่าในยามนี้ครับเราก็จับมือกันคุณผู้ฟังแล้ว ก็ฝ่าวิกฤตนะครับแน่นอนว่าทุกๆคนก็บอกว่ากำลังใจคุณบอลขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะจับมือกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตใครเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามด้วยในเพจของเราแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายๆจุดเลยที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่ตอนนี้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกทม.ครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลยืนยันนะครับสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครวันนี้ครับ30กันยายน2569เวลา 17:00 นตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ามีการพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกแบบเต็มสูบเลยนะครับคาดว่าคืนนี้เนี่ยคลองจันเริ่มคลี่คลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตล่าสุดจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทีมข่าวของเราก็เกาะติดครับตลอด24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นเลยข้อมูลจุดไหนนะครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งมาเราก็เช็คให้ก็ประสานให้แล้วก็นำส่งข้อมูลความเดือดร้อนดีใจที่มีพี่น้องประชาชนนะครับมีเราเป็นที่พึ่งด้วยแล้วก็แจ้งมาขณะนี้สถานการณ์น้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่กทม.สามารถบริหารจัดการได้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลได้บอกไว้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตอนนี้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันกทม.ก็มีแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรองรับโดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณตอนนี้นะครับ 2.10 เมตรก็ยังถือว่าต่ำกว่าระดับที่ระบบป้องกันสามารถรองรับได้มากกว่า3เมตรจึงยังไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำรั่วซึมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกกันหน่อยนึงสถานการณ์หลายจุดตอนนี้ครับเริ่มคลี่คลายคลองแสนแสบกันหน่อยครับคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ำลงคลองแสนแสบตอนนี้เนี่ยทยอยคลี่คลายอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะครับในจุดบริเวณนั้นถนนรามคำแหงครับสามารถเปิดการจราจรได้เกือบตลอดเส้นทางแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางช่วงก็คือลาดพร้าว101แล้วก็บางกะปิซึ่งตอนนี้ครับกทม.ก็ต้องบอกว่าทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำด้วยนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ก็ได้มีการไล่น้ำจากถนนสายหลักแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำจากซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับหากระดับคลองแสนแสบลดลงตามที่คาดไว้ก็สามารถที่จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่คลองจันได้มากขึ้นก็คือต้องรอให้คลองแสนแสบเนี่ยลดลงก่อนก็จะได้มีการเร่งสูบน้ำนะฮะในบริเวณคลองจันได้มากขึ้นต่อไปคาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในคืนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยส่งใจครับโดยเฉพาะแฟลตคลองจันที่ต้องบอกว่าโอ้โหก็ตามข่าวแล้วเราก็เกาะติดสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงคืนนี้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในหลายๆจุดที่กำลังติดตามฟังอยู่พื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศก็ยังคงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำมากกว่าพื้นที่คลองแสนแสบเนื่องจากว่าลักษณะเส้นทางน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับพื้นที่กทม.อยู่ระหว่างการเร่งระบายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องกทม.มีการพร่องน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนนะฮะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าคลองก็เป็นกลไกหลักนะครับในการทั้งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องสูบน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยืนยันครับว่ากทม.ก็ใช้กำลังสูบน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ว่าการสูบน้ำเนี่ยต้องสัมพันธ์กับระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่สถานีสูบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่คลองประเวศอย่างที่บอกแล้วก็ คลองพระโขนงด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวทำให้น้ำต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสถานีสูบน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่เรียกว่าลุยเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกคาดการครับว่าคืนนี้นะครับ30 กันยายน 2569เนี่ยน้ำบริเวณคลองจันนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจากข้อมูลของเพจของสวทของเรานะครับทีมข่าวของเราก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยว่าอย่างนั้นเลยในการที่จะอัพข้อมูลนะครับที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังใจจากจังหวัดอื่นๆนะครับที่ส่งมามากมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาใจช่วยคนกรุงเทพแบบโหสุดๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านชัดชาติก็บอกย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เร่งเรื่องการระบายน้ำคลองหลักโดยการดึงน้ำออกจากชุมชนครับพร้อมวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับกำจัดขยะชิ้นใหญ่ๆต้องบอกว่าหลายคนเห็นนะโอ้โหบางคนเนี่ยขยะใหญ่มากๆเลยก็ลอยมากับสายน้ำในช่วงที่น้ำแบบโอ้ฝนตกหนักลงมาแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เร่งกันอย่างเต็มที่โดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลักการสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกทม.เนี่ยคือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญลดระดับน้ำในคลองหลักลงก่อนเพื่อให้สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าระดับน้ำในคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ยังเหลือปัญหาคือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งครับในการบริหารจัดการเมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วก็จะเริ่มต่อคือการเดินเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเพื่อเร่งดึงน้ำที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นในซอยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าซอยลึกๆคุณบอลน้ำยังท่วมอยู่อันนี้เข้าใจเลยนะครับก็จะดึงน้ำจากในซอยแล้วก็บริเวณแอ่งกระทะเนี่ยดึงออกมาคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังชุมชนริมคลองแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเฝ้าระวังฟันหลออย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันนะครับสวทของเราตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริป เช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ

ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับพื้นที่ไหนอีกบ้างนะครับที่ยังคงต้องรับการช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือเต็มที่ครับเดี๋ยวจะประสานให้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับ022769717นะครับมีน้องบูมบอกว่าแดดออก3วันแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าตอนนี้ติดตามข่าวกันอยู่ข้อมูลก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าในการส่งต่อมา02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนสำคัญแล้วเนี่ยทางด้านของรถหลายคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาน้ำท่วมรถมีปัญหาอ่ะเรื่องนี้ครับสดสดร้อนร้อนเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมนะครับชูประเมินเรื่องค่าซ่อมรถฟรีนะครับเรื่องของการประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานเรื่องของการลดค่างวดนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระของผู้ประสบภัยในส่วนนี้ด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยครับว่าได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าครับ9มาตรการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่เรื่องของที่หลายคนกังวลใจเรื่องแรกเลยมีการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่สำหรับรถที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินด้วยเอาง่ายๆคือค่างวดเดี๋ยวจะประสานตรงนี้ให้ด้วยนะครับไปจนถึงการซ่อมบ้านนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกเรียกเก็บค่าบริการแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวย้ำครับกรณีของรถยนต์นะครับผู้ที่รถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมสคบตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้ดำเนินการประสานตำรวจเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับด้านรถยกผ่านสายด่วน191นะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่ายืนยันด้วยครับว่าจะคิดค่าบริการเนี่ยตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะว่าเราเห็นจากตามข่าวใช่ไหมครับว่าโอ้โหมีการโกงราคาไปแค่นี้คุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรียกมาซะแบบแพงไปหรือเปล่าเนี่ยก็แจ้งมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ฉวยโอกาสนะครับในการที่จะขึ้นราคาเรื่องของรถยกนะครับต้องคิดราคาตามต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการซ่อมรถครับก็ได้มีการร่วมมือกับสมาคมอู่กลางประกันภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดเรื่องของอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับทั้งลดเรื่องค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงแล้วก็ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาท่านสามารถสอบถามได้นะครับที่สายด่วนคปภ.เบอร์เลยครับ1186นะสำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางครับในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็มีการจัดหารถทดแทนนะครับให้กับผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องรถที่จมน้ำในช่วงของน้ำปริมาณมาเยอะมากบางคนบอกว่าเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับเพื่อที่จะสื่อสารถึงทุกท่านแล้วก็ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
มาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของรถน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกรมชลประทานครับมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับเมื่อมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยาก็ต้องมีการเตือน11จังหวัดนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในห่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่ามีจังหวัดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทครับโดยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรส่วนอ่างทองครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็มีวิเศษชัยชาญนะครับมีป่าโมกมีอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็มีอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีรวมถึงที่จังหวัดชัยนาทด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลครับเผยว่ากรมชลประทานตอนนี้ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าในวันที่2ตุลาคม2569น้ำที่นครสวรรค์ครับจะแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่ตอนนี้ท่านฟังรายการอยู่นะครับบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ได้มีการแจ้งไปแล้วด้วยเนี่ยต้องระวังด้วยทางด้านของรัฐบาลเองครับก็ขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญบริเวณรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานครับได้มีการติดตามสถานการณ์ตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดครับก็ได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ครับกรมชลประทานได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับฉบับที่6ถึงท่านผู้ว่าราชการ11จังหวัดนะครับนั่นก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็มีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่คือ11จังหวัดนะครับเพื่อให้หน่วยงานก็ได้มีการแจ้งข่าวนะฮะแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องมารีบแจ้งรีบบอกพี่น้องประชาชนกันขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ระบุเพิ่มเติมว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สำคัญประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเลยครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับโดยสิ่งสำคัญในขณะนี้ครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นข้อที่จะบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ 1. ท่านต้องยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอกสารสำคัญนะฮะที่เป็นจำเป็นต่างๆนะก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำเรื่องที่สองครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะครับทั้งรถยนต์รถจักรนะในการประกอบเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมของท่านด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรนะครับต้องนำไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านพบว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องต่อมาครับต้องเตรียมสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมครับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือติดตามระดับน้ำแล้วก็การประกาศแจ้งจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆเนื่องจากฝนด้วยแล้วก็จุดต่างๆด้วยนะครับกรมชลประทานก็จะติดตามครับสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการปรับแผนบริหารจัดการถ้ามีก็จะรีบแจ้งรายงานกันทันทีดังนั้นก็จะได้อุ่นใจกันในทุกๆ
พื้นที่นะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการจัดรายการนี้แหละครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นก็พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับเรียกว่าก็ประสานข้อมูลกันมาแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมีคุณวีรวัฒน์ด้วยวันนี้ส่งเข้ามาคุณเบญจวรรณส่งใจส้มเข้ามาใน TikTok ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยคุณอัชราครับวันนี้สวัสดีมาละผู้ใหญ่สมานสิงโทนะครับแล้วก็มีบทกลอนต่างๆก็ส่งเข้ามาใครแชร์ลงกลุ่มแล้วขอบพระคุณมากด้วยนะครับบางคนแล้วก็เอาเพจของเราไปแชร์ในกลุ่มต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ในกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกเยอะๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังข่าวฟังข้อมูลกันนะครับก็มีพื้นที่ไหนอีกนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับมาดูเพิ่มเติมกันนะครับข้อความที่เดินหน้าในการส่งมานะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับกำลังใจในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับข้อความมีจากหลากหลายพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้กำลังใจเพียบเลยนะครับมาดูสภากาชาดไทยกันหน่อยนึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ข้อมูลจาก NBT Connect นะครับอันนี้ขอบคุณมากๆครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยครับเดินหน้าคุณผู้ฟังปรุงอาหารส่งต่อผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการระดมอาสาสมัครร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เข้าครัวนี่เห็นไหมฮะเห็นถึงการจับไม้จับมือกันในการที่เราจะฝ่าวิกฤตเรื่องนี้ไปด้วยกันหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเดินหน้าครับในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครร่วมกันคุณผู้ฟังในการที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับเรียกว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องเตรียมมาปรุงมาประกอบอาหารบรรจุลำเลียงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายภารกิจของหน่วยครัวเคลื่อนที่นะครับเริ่มกันตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาครับโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยครัวนะอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเร่งผลิตอาหารนะครับแล้วก็เตรียมอาหารต่างๆที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนโดยการปฏิบัติงานครับก็เริ่มกันมาต่อเนื่องนะครับวันที่28เนี่ยก็สามารถจัดส่งอาหารนะครับกว่า 8,000 กล่องนี่นะครับครอบคลุมพื้นที่ที่คลองสามวาคันนายาวลาดกระบังวังทองหลางนะครับแล้วก็มีสวนหลวงไปส่งต่อที่สะพานสูงบางกะปินะครับมีบึงกลุ่มด้วย 8,000 กล่องนะครับจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยแล้ววันที่29ครับต้องส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้29กันยายนที่ผ่านมามีการกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือกว่า 1,400 ชุดแล้วก็มีสิ่งของครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญเช่นสายไหมนะครับมีหนองจอกมีลาดกระบังมีสวนหลวงมีสะพานสูงประเวศดินแดงแล้วก็ลาดพร้าวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับขณะที่วันนี้ครับ30กันยายน2569ยังทำต่อครับเตรียมอาหารส่งต่อไปยังพื้นที่บางกะปิบึงกลุ่มนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนประเวศลาดพร้าวหนองจอกสายไหมด้วยแล้วก็มีที่ดอนเมืองรวมถึงพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับที่ชุมชนต่างๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเร่งนำความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับส่งต่อมานะครับเรียกว่าคุณยายจูโทรศัพท์มาหลังไมค์ฝากมาทางคุณหนึ่งด้วยบอกหมู่บ้านพิบูลศิลป์อ่อนนุช 74/3 ครับตอนนี้ประสานให้ด้วยนะครับน้ำยังท่วมอยู่เลยขอบพระคุณมากคุณยายที่โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเข้ามาจากพื้นที่ต่างๆมาดูข้อความกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้ก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องจุดไหนก็แล้วแต่ครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีการปรับแผนเดินรถสายตะวันออกอีก8ขบวนขณะที่ระดับน้ำยังคงที่นะครับก็ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็แล้วแต่นะครับก็โทรได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับพามาติดตามที่เรื่องของรถไฟสายตะวันออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครบางช่วงครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับแผนสำคัญสำคัญครับเรื่องของการเดินรถสายตะวันออกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้29กันยายนมาดูแผนที่ร่างของรฟท.เขาปรับแผนกันนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนต้นทางไปจนถึงปลายทางของขบวนรถจากกรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างเนี่ยปรับกัน8ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญสำคัญซึ่งรัฐบาลก็กำชับเรื่องของรฟท.ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินเรื่องของเส้นทางการปรับแผนก็ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ท่านลงพื้นที่ครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สมุทรปราการนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังหมู่บ้านนะครับในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็ไปติดตามในหมู่บ้านวินมิลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทันทีที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะครับได้ทราบถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็เร่งเดินทางมาทั้งเรื่องของการสำรวจความเสียหายเรื่องของการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งซ่อมแซมแนวกำแพงกั้นแล้วก็ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำลดระดับน้ำในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ต้องเร่งเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้วยนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเพิ่มให้เจ้าหน้าที่แขวง

ทางหลวงสมุทรปราการให้นำอุปกรณ์ครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะฮะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เดือดร้อนกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็เปิดบ้านทำโรงครัวครับสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกกล่องย้ำเลยก็ต้องบอกว่าบางท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมก็ต้องมีอาหารฮาลาลทุกกล่องฮาลาลทานได้ทุกคนด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักของตนเองครับเป็นโรงครัวสนับสนุนครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่เดือดร้อนโอ้โหก็ต้องเตรียมอาหารกันจากข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ตีสี่นะครับก็เรียกว่าทำกันครับรวมไม้รวมมือกันนะครับในการที่จะปรุงอาหารทั้งสดทั้งใหม่ทั้งสะอาดเพื่อจะส่งต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำครับว่าในห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากท่านก็เปิดพื้นที่ภายในบ้านพักของตนเองเป็นโรงครัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับอาหารที่จัดเตรียมในโรงครัวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ด้วยทุกกล่องเตรียมตามหลักฮาลาลด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ส่งมอบไปยังจุดสำคัญต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับในห่วงเวลาสำคัญคุณตะคำจากศรีสะเกษครับวันนี้ส่งเข้ามาบอกฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการคุณบอลมาเป็นประจำเลยส่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวทุกๆคนด้วยนะครับมาดูพม.กันหน่อยนึงครับท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ครับก็ลงพื้นที่นะครับกับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.บริเวณชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงมีพื้นที่ที่น้ำเนี่ยท่วมขังอยู่จุดสำคัญนั่นก็คือเคหะคลองจันทน์แล้วก็มีเคหะล่มเกล้าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะครับตนพร้อมกับท่านรองนายกนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์แล้วก็ผู้บริหารทั้งของกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงอว.ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเพื่อที่จะนำเอาความช่วยเหลือนะครับไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพม.ครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ตรงนี้ทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในกทม.แล้วก็เป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับระหว่างพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหานำส่งอาหารปรุงสุกครับรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของสาธารณสุขครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในพื้นที่

0: นะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นเรื่องของการสำรวจแล้วก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การขับถ่ายโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันห้องน้ำห้องท่าเขามีการเตรียมส้วมกระดาษด้วยเห็นไหมฮะเพื่อจัดสรรใช้ในศูนย์พักพิงนะครับที่มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็ต้องสะอาดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังได้มีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ตามรายการในการร้องขอที่จำเป็นบางคนก็มีโรคประจำตัวก็ต้องมีการทานหยวกทานยาตรงนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมนะคะแล้วก็เตรียมทีมซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่างๆให้กลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับคุณผู้ฟังยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นนะครับเพิ่มเติมติดตามกันได้นะครับโทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดไหนอีกเดือดร้อนอย่างไรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยินดีที่จะเป็นที่พึ่งในทุกสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนพักกันก่อนตรงนี้นะครับเตรียมไปเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารัก

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวท.พังงา FM 100 MHz และทีมงานสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการประชุมเพื่อหารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรี

ล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนแล้วในขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนจะดำเนินการเร็วที่สุดกรุงเทพมหานครประกาศ21เขตสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครวันที่29กันยายน2569เรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางโดยระบุว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศณวันที่25กันยายนพ.ศ.2569เนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้21เขตที่ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้แก่เขตคลองเตยเขตคลองสานเขตจอมทองเขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางแคเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตบางคอแหลมเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนครเขตภาษีเจริญเขตยานาวาเขตราชบูรณะเขตลาดพร้าวเขตสัมพันธวงศ์เขตสาทรและเขตหนองแขมสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่การเคหะร่มเกล้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากในการปฏิบัติเมื่อวันที่28กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายนเจ้าหน้าที่ใช้โดรนไฟคาส30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของ

รวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียนจำนวน300เล่มรวมน้ำหนักสิ่งของ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณจำนวน200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของมี3จุดได้แก่สน.ร่มเกล้าและบริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งอยู่ติดกับสน.ร่มเกล้าเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของอีกส่วนหนึ่งใช้โดรนส่งสิ่งของถึงหลังคาบ้านของประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าที่ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงทางภาคพื้นดินได้ยากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนM4T จำนวน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 24:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสอบถามได้ที่1197กรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนเป็นวงกว้างนั้นกรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วการเดินทางในชีวิตประจำวันยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารและรถรับจ้างสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้กำชับไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้โดยเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดดังนี้1. กำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมโดยควบคุมไม่ให้เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งห้ามปรับเพิ่มราคาในลักษณะที่สูงผิดปกติเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนในยามวิกฤต 2. กำกับดูแลผู้ขับรถในระบบมีให้เรียกเก็บเงินหรือค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมทั้งกำชับให้บริการด้วยจิตสาธารณะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและหลีกเลี่ยงการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 3. แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่ปิดการจราจรให้ผู้ขับรถในระบบทราบเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 4. บริหารจัดการระบบให้มีรถพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางและ5จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องติดตามและเร่งดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งกรณีการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมการยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือพฤติกรรมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดและอยู่ระหว่างเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามมาตรการสมุดพกแอปมากำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบต่อไปหากประชาชนประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนมายังสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมง
พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง

0: างพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ปุณณรัตน์ทิติพัชโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเราในครั้งนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินหรือว่าเคี้ยวค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะมีคำที่มีความหมายลักษณะเช่นนี้นะคะหลายคำด้วยกันสำหรับคำแรกค่ะนะคะก็คือคำว่า bite สะกด b-i-t-e bite นะคะความหมายของคำว่า bite เนี่ยนะคะก็แปลว่ากัดนะคะหรืออาจจะแปลว่ากินก็ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น don't be afraid my dog doesn't bite นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คืออย่ากลัวไปเลยนะคะสุนัขหรือว่าหมาของฉันเนี่ยไม่กัดหรอกนะคะ Don't be afraid, my dog doesn't bite. อีกประโยคค่ะ Kate is in the habit of biting her nails. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือKate เนี่ยชอบกัดเล็บจนเป็นนิสัยนะคะ Kate is in the habit of biting her nails.นะคะนอกจากนี้นะคะความหมายของคำว่าใบเนี่ยอาจจะหมายถึงแมลงนะคะที่มากัดนะคะตัวเราก็ได้เช่นกันนะคะเช่นอะไรบ้างเอ่ยเวลาที่ยุงกัดเราเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะใช้กริยา bite ได้เช่นกันเช่นนะคะ a mosquito bites me นะคะก็คือยุงเนี่ยกัดฉันนะ

0: พราะฉะนั้นนะคะความหมายของคำว่า bite นะคะก็คือหมายถึงกัดนั่นเองนะคะก็จะเป็นคำที่เราสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

เติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการทำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องความสำเร็จของชีวิตนะครับจริงๆแล้วเรื่องความสำเร็จนั้นเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นสเต็ปของชีวิตเมื่อเราสำเร็จอีกเรื่องนึงเพื่อจะก้าวไปสำเร็จในเรื่องต่อไปความสำเร็จสามารถก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความสำเร็จของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขึ้นอยู่กับค่านิยมแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสุขของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็หนุนใจกันว่าเราทุกคนแท้ที่จริงก็สามารถมีความสำเร็จในชีวิตแต่ละวันของเราได้นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาให้คำแนะนำในการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขนี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับหากท่านผู้ฟังต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org ครับเว็บไซต์ดีมีแต่พระพรครับเข้ามาติดตามกิจกรรมต่างๆของทางองค์การนะครับอ่านธรรมชีวิตประจำวันอ่านบทความหนุนใจนะครับมีหนังสือออนไลน์ให้อ่านและให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันแล้วก็มีบทเพลงคริสเตียนเพราะๆนะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์มีมุมของแจกแล้วก็มีลิงก์ไลฟ์สดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับ www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับหรือท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับเว็บไซต์นี้ก็ทำเพื่อรายการวิทยุโดยเฉพาะนะครับนอกจากรับฟังอัปเดตทุกวันแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้สามารถที่จะดาวน์โหลดรายการวิทยุที่รับฟังอยู่ได้นะครับเข้ามาที่ www.กำลังใจ.org ครับกำลังใจ .org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับมีคลื่นแห่งความสุขนะครับรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ก็ยังมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านมีบทเพลงกำลังใจมีข้อคิดหนุนใจวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.กำลังใจ.org วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือจะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของได้นะครับวันนี้วันสุดท้าย0806218722 0622018933วันนี้วันที่30กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี
1: ้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากหินเหล็กไฟนะครับชื่อเพลงศรัทธานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความสำเร็จของชีวิตเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะว่าความสำเร็จของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขึ้นอยู่กับค่านิยมแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสุขของแต่ละคนนะครับสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นความสำเร็จอย่างแรกเลยก็คือการบรรลุเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องการเรื่องงานเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องการเงินหรือเป้าหมายในเรื่องความสัมพันธ์การได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มองว่าเป็นความสำเร็จนั่นก็คือความสุขซึ่งจริงๆแล้วนะครับความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตนะครับการมีความสุขกับสิ่งที่ทำและการมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับและอีกประการหนึ่งที่คนมองเป็นความสำเร็จก็คือการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาตนเองตนเองด้านสติปัญญาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นความสำเร็จก็คือการมีส่วนร่วมในสังคมนะครับการได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นการได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมหรือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญด้วยนะครับและความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือความสมดุลนะครับการมีความสมดุลในชีวิตทั้งด้านการทำงานด้านครอบครัวด้านสังคมและก็ด้านส่วนตัวถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับมองว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่ามีความสมดุลเมื่อไหร่ก็มีความสุขมีการเติบโตมีการบรรลุเป้าหมายแล้วก็มีส่วนร่วมกับสังคมได้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในการนิยามความสำเร็จของตัวเราเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องละครับเราต้องค้นหาเป้าหมายนะครับค้นหาสิ่งที่เราเองต้องการจริงๆในชีวิตและกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายแล้วก็ความสุขแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ว่าเราต้องมีความสุขกับปัจจุบันไปด้วยนะครับถึงว่าจะมีความสำเร็จเพราะว่าถ้ามัวแต่รอความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับความสำเร็จของชีวิตไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับแต่ว่าเป็นการเดินทางที่เราแต่ละคนต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้จักตัวเองนะครับชัดเจนกับตัวเองมีเป้าหมายและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตครับการได้อ่านหนังสือนะครับหรืออ่านสื่อต่างๆนะครับที่เป็นการหนุนใจนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆได้การได้พูดคุยกับคนที่เรารักคนที่เราเคารพหรือผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นและพร้อมกันนั้นนะครับเราต้องลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับจะช่วยให้เราค้นพบความสามารถและความสนใจใหม่ๆของเราเองและก็ขอบคุณในสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่ในชีวิตอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแนวทางนะครับความสำเร็จและเราจะพบความสำเร็จในแบบของเราเอง
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากคุณบอย Peacemaker นะครับรักอัศจรรย์กับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้พูดถึงเรื่องความสำเร็จนะครับความสำเร็จในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการนะครับอยากจะได้ความสำเร็จมาครอบครองอยากจะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นนะครับความสำเร็จเป็นการที่เราทำอะไรแล้วก็บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้นะครับบางครั้งอาจจะไม่ 100% นะครับแต่อย่างน้อยครับอย่างน้อยก็บรรลุจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจและสิ่งนั้นก็สำคัญก็คือเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเรานะครับเส้นทางที่เราผ่านอย่าลืมที่จะตรวจสอบตัวเองนะครับว่าในขณะที่ผ่านไปนั้นเรามีความสุขกับสิ่งนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าหลงลืมทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าเราทุกคนต้องฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายแบบที่เราตั้งใจไว้ผู้คนมากมายอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าการพูดก็ง่ายกว่าการลงมือทำนะครับระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคมากมายทำให้เราไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจได้ยากนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วความสำเร็จอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความสุขเสมอไปนะครับสำหรับบางคนนะครับความสำเร็จก็อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะถ้าความสำเร็จนั้นไม่ใช่การกระทำที่ดีและถ้าทำไปแล้วทำให้เราเจ็บปวดคนส่วนใหญ่อาจจะมองเห็นว่าความสำเร็จนั้นสูงส่งน่ายกย่องนะครับแต่ความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าจิตใจของเรายินดีกับสิ่งนั้นนะครับถ้าชีวิตมีความรู้สึกดีอะไรก็ดีนะครับบางทีความสำเร็จตามมาก็ตามมาได้ง่ายๆแต่ถ้าไม่สำเร็จก็อย่าได้ร้องไห้นะครับคนเราเกิดมามีชีวิตแล้วต้องอยู่อย่าได้หลวมตัวไปติดบ่วงไปติดกับดักที่คนอื่นได้วางเอาไว้นะครับเราต้องคุยกับหัวใจของเราเองว่าเราจริงๆแล้วอยู่อย่างไรจะมีความสุขอยู่อย่างไรจะอยู่ได้ปลอดภัยในโลกของความเป็นจริงอะไรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ต้องตามแบบใครนะครับให้สำเร็จด้วยหัวใจของเราเอง
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากไม้เมืองนะครับแมงปอปีกบางขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

0: เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
4: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่

0: ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
4: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลัง ังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
6: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
5: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000 คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากร ขอพานะคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ กับคุณฟังด้วยทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะก็นำเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังเข้มข้นนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นเรือนะฮะเราได้เหรียญเงินครับจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงนะครับจากอัชราพรดวงละว่านะครับนักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยนะครับได้เงินให้กับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงพายเดี่ยวนะในศึกเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับซึ่งน้องใหม่ทำผลงานนะฮะก็อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทำเวลาได้125.85 วินาทีนะครับหรือว่า2นาทีกับ5วินาทีโดยประมาณนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะครับก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยนะฮะหลังจากที่เคยได้เหรียญเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะเธอเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียนะครับเธอได้เหรียญเงินนะฮะส่วนในเหรียญทองรายการนี้นะครับเป็นของจวนหวงจากจีนนะครับได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาของเราก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญลุ้นเหรียญกันหลายๆรายการนะครับบางรายการก็แข่งขันนะเริ่มแข่งขันไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญก็มีนะคุณผู้ฟังนะครับก็อยู่ที่คู่แข่งคู่ด้วยอยู่ที่ปัจจัยหลายประเภทนะครับหลายอย่างมาประกอบกันนะครับก็คู่แข่งเขาเก่งของเราก็นะคราวหน้าไม่ได้เหรียญทองคราวหน้าไม่ได้เหรียญเงินนะครับก็ต้องลุ้นต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะครับนะส่วนที่ไม่ได้เหรียญอย่างวันนี้เนี่ยธนูทีมชาติไทยนะครับเป็นการแข่งขันยิงธนูนะครับในประเภททดกำลังนะฮะทีมผสมของเรามีพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชุมพูนะครับเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมผสมเจอกับจีนนะครับยิงกันโอสูสีมากนะครับเราแพ้เพียงน่าเสียดายครับ154-158คะแนนนะก็ตกรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทของการแข่งขันในประเภทของการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนักกีฬาเราก็แข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดของเราได้ลุ้นไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเลยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะของเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคู่ของไบรท์ธาราวดีนราพลพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสัตว์ก้องพบสรุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์ก็คือเบอร์นาเดสบอนกับเชอรี่แอนรอนติน่านะครับแล้วก็ชนะไป2-1เซต21-1821-17 12-21แล้วก็15-13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะทางด้านของธาราวดีกับวรพิชยากรเนี่ยจะไปเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคาเลมฮานโปรเกล่าจับคู่กับโซเฟียชานินปาการ่านะครับก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์เอาล่ะได้ลุ้นกันนะถ้าชนะก็ได้การันตีเหรียญรางวัลนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมนะอีกคู่หนึ่งของเราก็คือสลินดามุงคลกับทางด้านของพัชราพรสิหวงศ์นะครับเจอกับคู่ของจีนก็คือตงเจียจับคู่กับเฉาชูฉิงแพ้ไป2เซตรวดนะครับก็คือ18-21แล้วก็13-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะตกรอบก็ว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะครับนะคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าก็ยอมรับกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมนะนะฮะ นายประเภทหญิงเข้าสู่รอบรอง1คนนะฮะ1คู่นะครับจะชิงเหรียญทองแดงนะฮะชนะพรุ่งนี้จะได้เหรียญนะฮะในประเภทชายเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ของปรวิทย์ตะวะโตจับคู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะฮะเจอกับคู่มือสูงนะจากคาซัคสถานนะฮะซึ่งอันดับโลกเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราและเราชนะด้วยนะ21-19และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะโอ้โหมาไกลเลยเดียวอีก9เดียวจะได้รุ่นเหรียญ นะคู่ของไทยนะบรวิทย์กับพิทักษ์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะฮะอีกชนะเดียวจะได้เหรียญในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนี่นะก็ได้ลุ้นอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในกีฬาของเราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันผมไม่แน่ใจนะวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมคราวนี้ช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับนะก็ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับถ้าทราบนี่จะแจ้งให้ทราบนะปกติถ้าเกิดถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นNBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์หนึ่งนะครับทางด้านของ T-Sport 7นะก็ช่องที่2นะครับโมโนแม็ก29นะช่อง29นะครับช่อง PPTV 36นะช่องไทยรัฐทีวีก็มีถ่ายด้วยฟุตบอลจำได้อยู่นะไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องผมไม่แน่ใจว่า M-Court 31ถ่ายด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ได้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยนำมาก่อนเลยนะนำตั้งแต่นาทีที่8นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้จนถึงนาทีที่88ครับถอดกองหน้าออกหมดเลยเหลือแต่ปีกแนวรุก2ข้างแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอากองหลังลงมาเน้นๆเลยฮะคือตั้งใจจะรับและจะเข้ารอบต่อไปในการลุ้นเหรียญให้ได้และเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องเจ้าภาพอ่ะเนาะนะครับโอ้โหทุกหน้าตากใส่หมดเลยนะครับรุกๆๆจนสุดท้ายนะมงตีเสมอได้นาทีที่88ครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไปแล้วนะก็หมดเวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันในช่วงของต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะผู้ชนะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะญี่ปุ่นนะกับชนะของอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเขาเคยได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยครั้งแรกที่เขามาเอเชียนเกมนะอุซเบกเนี่ยเขาได้แชมป์เลยมีครั้งหนึ่งนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยอีกคู่หนึ่งเนี่ยเรื่องฟุตบอลผมขออนุญาตนะว่าจบไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งฟุตบอลเนี่ยเป็นทางด้านของเกาหลีนะเจอกับจีนนะครับซึ่งทางเกาหลีเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะจีนไป2ประตูต่อ1นะครับเกาหลียิงนำไปก่อนนะจากลียองกันนะครับนาทีที่จีนยิงนำไปก่อนนะหวางชูดองนะขออภัยจีนยิงนำไปก่อนแล้วเกาหลีได้ตีเสมอในครึ่งแรกนะจากทางของลียองกันนะครับแล้วก็ทางด้านของแบจุนโฮครับยิงประตูชัยให้กับเกาหลีนะครับนาทีที่82ท้ายเกมนะครับแหมไม่มีเวลาให้จีนได้แก้ตัวเลยนะมายิงท้ายเกมนะฮะเกาหลีใต้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นนะครับนะก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะก็ยังมีโอกาสเกิดออกหน้าไหนก็ได้นะครับทางด้านของแบ็คโรมอฟนะครับยิงประตูให้กับอุซเบย์อย่างที่บอกนะครับในครึ่งแรกนาทีที่8แต่ว่าญี่ปุ่นตีเสมอจากลูกโยนโด่งเข้ามานะกันด้านของอิชิบาชิชิระนะครับยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น PPTV 36นะก็ถ่ายทอดสดคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะเจ้าภาพนะครับติดตามกันนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มาดูกันต่อนะเทนนิสนี่นะเทนนิสในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสมือ89ของโลกมือวางอันดับที่5ของรายการก็เจอกับยูเลียปูตินเชว่านะครับนักเทนนิสจากคาซัคสถานนะครับยูเลียปูตินเชว่านะครับมือ79ของโลกก็เรียงกิ้งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นมือ3ของรายการนะครับยูเลียนั้นเคยขยับขึ้นเป็นมือ20ของโลกมาแล้วด้วยนะเมื่อปี2025ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแข่งในครั้งนี้เนี่ยมนัญชยาแพ้ยูเลียนะครับ0-2เซต3-6และ0-6นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับ ส่วนชายเดี่ยวรอบ16คนนะครับบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยมือ382ของโลกนะครับมือวางอันดับที่12ของรายการเจอคู่ปรับเก่านะก็คือติโยโมสกาตอฟนะครับนะครับสกัดตอฟนะครับนักกีฬาจากคาซัคสถานมือ199ของโลกมือ5ของรายการคู่นี้เคยเจอกันในเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับตอนนั้นไทยแพ้ไปนัดที่ไทยแพ้ไป2-3ทีมอ่ะแล้วก็ทางด้านของกาซิดิตก็แพ้คนนี้แหละนะทางด้านของตีโมเฟนะครับ0-2เซตการพบกันครั้งนี้กาซิดิตวางแผนแก้เกมครับประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยครับและแก้เกมได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่เซตแรกนะครับชนะ6-2นะต่อมาเซตที่2เนี่ยลุ้นกันถึงไทยเบรกนะครับแล้วก็กาสดิตแม่นกว่านะครับชนะไป7-6ไทยเบรก8-6นะฮะก็ทำให้กาสดิตสำเร็จนะครับเป็นนักเทนของเราชนะติโยเฟสกาตอฟ2-0เซตนะครับ6-2 7-6ไทยเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะต้องลุ้นกันนะครับนะฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฮ่องกงนี่เขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะโคแมนหว่องนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก็คือโยซูเกะวาตานุกิจากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นมือ13ของรายการดูซิเจอกับใครนะผมไปเช็คโปรแกรมเรื่องของเทนนิสให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะว่ากาสดิตสำเร็จนะครับเจอกับใครนะในประเภทชายเดี่ยวนะครับกาสดิตสำเร็จนะฮะเจอกับมือหนึ่งของฮ่องกงครับก็คือโคแมนหว่องนะครับเอาชนะตะนานของยาตานุกินะครับ2-0เซต7-6ไทยเบรก7-1และ6-3นะครับพรุ่งนี้ได้เชียร์เทนนิสกันต่อนะครับว่าจะเข้าลุ้นเหรียญหรือไม่นะส่วนของเราอีกคนหนึ่งนะแม็กซิมัสภารพลโจนนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ480ของโลกนะมือวางอันดับที่15ของรายการเจอกับคู่ปรับจากคาซัคสถานนั่นแหละครับก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือวางอันดับที่2ของรายการมือ109ของโลกนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0-2เซต16และ46ตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่คือทางด้านของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เวโรโดมนะครับที่อิชุเมืองอิชุโกโอกะนะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เวโรโดมอิชุเมืองซิชุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีการแข่งขันรายการนี้ก็คือสปรินต์บุคคลชายนะครับของเราส่ง2คนก็คือ TJ นะจายอังสุธาสาวิทกับแนวนะฮะนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ของเราเนี่ยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับซึ่งการแข่งในรอบคัดเลือกทำไทรเอลนะครับจายทำเวลาอันดับที่5นะครับส่วนนรเศรษฐาดาทำเวลาอันดับที่16นะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบระบบแพ้ตัดออกซึ่งจายนะฮะในรอบนี้เจอกับเจซอกโฮจากเกาหลีใต้แล้วก็จ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับซึ่งรอบ2ก็แบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกันนะครับจ่ายเจอกับเจือฟึงคังจากไต้หวันแล้วก็จ่ายก็ชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยจ่ายจะไปเจอกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน2ใน3นะครับนะส่วนนรเศรษฐาดาครับรอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะที่ทำเวลารอบคนเลือกมาเป็นอันดับที่1 นะครับแล้วต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัวเจอกับชารอมมูฮัมหมัดซาฟิดาจากมาเลเซียนะครับก็ทางด้านของโนเซธาดาก็สู้ความเร็วของนักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้นะก็แพ้ไปนะครับจบเกมนะในวันนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานสปรินต์นะฮะลู่นะครับนะฮะในการแข่งขันลู่นะวันนี้นะครับสปรินต์บุคคลชายนะจ่ายที่เข้ารอบคนเดียวของไทยก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันในรอบรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็คู่แข่งขันจากจีนก็เคยเจอกันมาในรอบก่อนรองชนะเลิศก็มั่นใจว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบเชิญกับอุทกภัยนะน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนะครับลนทนจะทำตนจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอให้แฟนๆจักรยานช่วยเชียร์และให้กำลังใจนะครับพรุ่งนี้เนี่ยลู่จักรยานเอเชียนเกมประเภทลู่นะครับนะวันที่1ตุลาคมมีนักปั่นไทย2คนนะที่ลงแข่งขันนะครับก็คือวรุษแปดกระโทกนะครับลงแข่งขันรายการออมเนียมชายแล้วก็จายอังสุธาสาวิทนะแข่งรายการสปรินต์บุคคลชายนะเริ่มเวลา10 นาฬิกานะครับตามเวลา ของเราก็คือบ้านเราคือ8นาฬิกานะ10นาฬิกาเป็นเวลาของญี่ปุ่นว่าเรา8นาฬิกานะครับส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ใครเชียร์ตะกร้อในการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะครับนะเซปัตตะกร้อหญิง4คนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วทีมชาติไทยเปิดหัวนะฮะตะกร้อ4คนเจอกับเวียดนามทีมเต็งนะครับนะก็แพ้ไปนะฮะ0ต่อ2เซตเซตแรก14-17นะเซต2เนี่ย15-12นะ12-15แพ้ไปนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ15-17นะเซตแรกแพ้นะครับเราก็เหลือรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะครับนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบที่2ของกลุ่มนะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจออินเดียในวันที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้า7นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอินเดียนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับนะแต่ก็4คนหญิงเนี่ยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟดีแล้วก็การบล็อกเนี่ยบล็อกได้ถึง3คนนะนะครับบล็อกได้ถึง3คนอยู่ที่ว่าบล็อกแม่นแค่ไหนการขึ้นไปทำแต้มได้ดีแค่ไหนนั่นแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะตะกร้อ4คนนะครับการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจากท้ายสนามนะท้ายคอร์ตนะท้ายคอร์ตนะการเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตนะครับไม่เหมือนกับตะกร้อ3คนนะซึ่งเสิร์ฟในจุดที่เขากำหนดไว้ก็คือตรงกลางสนามนั่นแหละครับนะตะกร้อ4คน3คนแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็นะจบที่15คะแนนเท่ากันนะครับจากเอเชียนเกมมาดูสรุปเหรียญกันนะครับตอนนี้เอเชียนเกมเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจีนเนี่ยเขาไป150เหรียญทองไปแล้วนะนะครับค่อนข้างไปไกลมากนะครับมากเหรียญทองมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่3เท่านะจีน150ทอง66เงิน69ทองแดงนะครับ275เหรียญ นะถ้าเขาอัดฉีดเหรียญละล้านเนี่ยโอ้โหจีนนี่จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะแต่จีนเขารวยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่2ครับเหรียญทองเนี่ยตามหลังจีนอยู่3เท่าคือ50เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน76เหรียญทองแดง73นะครับ199เหรียญ นะครับเกาหลีใต้24ทอง30เงิน48เหรียญ102เหรียญรวมนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ16ทอง19เงิน19ทองแดงรวม54เหรียญ นะครับแล้วก็ไทยครับนะอันดับที่5นะครับอยู่ที่12ทอง10เงิน12ทองแดง34เหรียญ นะครับเป้าหมายของเราคือ14หรือ15เหรียญทองยังมีโอกาสนะเส้นทางยังมีโอกาสอยู่เหลือกีฬาอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกอล์ฟนะซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยในประเภทหญิงนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางของอิหร่านนะ11ทองเท่ากับทางของบาเรนนะ11ทองเท่ากันนะครับอินเดีย10ทองนะ9ทองคาซัคสถานนะครับเกาหลีเหนือนี่7ทองมาเลเซีย6ทองฮ่องกง5ทองนะครับคูเวต4ทองนะครับชนิดไชเป3ทองเท่ากับอินโดนีเซียกาตาร์ฟิลิปปินส์นะครับ2ทองสิงคโปร์นะทาจิกิสถานเวียดนามนะครับมาเก๊าไชน่านะ1ทองจอร์แดน1ทองเมียนมาศรีลังกาสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และมองโกเลีย1ทองนะครับผมอนุญาตขออนุญาตจะรายงานเฉพาะเหรียญทองนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันทางด้านของลาวนะเพื่อนบ้านของเรานะ1ทองแดงนะบรูไนก็1ทองแดงนะครับนะครับนี่คือเหรียญรางวัล นะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันกันอยู่นะครับนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยอยู่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะเออวันนี้อีสปอร์ตแข่งด้วยนะอีสปอร์ตแข่งด้วยนะนะครับก็เราเจอกับญี่ปุ่นเราแพ้ไป 0-2 นะอีสปอร์ตเนี่ยวันนี้นะก็ลืมรายงานขออภัยนะแจ้งให้ทราบแล้วกันอีสปอร์ตนะเราได้เหรียญมาแล้วด้วยนะในเหรียญเอเชียนเกมนะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นแล้วแพ้ไปนะครับฟุตบอลยังสกอร์เท่าเดิมนะครับนะส่วนพาเดลยังแข่งขันกันอยู่นะไทยแข่งไหมวันนี้ขออนุญาตดูการแข่งขันไม่มีนะทีมไทยไม่ได้แข่งขันนะครับนะแล้วก็เทนนิสวันนี้นะครับไม่มีไทยแข่งนะนะครับรายงานไปแล้วเหลือคู่ที่หลังจากไทยแข่งขันนะครับกลับมากีฬาอื่นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ติดตามเรื่องไม่ได้ติดตามเรื่องของฟุตบอลนะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็รายงานผลให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนะซึ่งกลุ่ม B เกมที่2นะฮะไทยเจอกับเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าทีมไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10นะแล้วก่อน จบเวลาการแข่งขันครับชัยพลอดทนนะครับก็ยิงประตูให้ไทยชนะนะครับนาทีที่90บวก3นะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ0นะครับอ๋อนะไทยก็ชนะไปนะครับแอนโทนีฮัสซันนะกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะในนัดที่ไทยชนะ 2-0 นะเข้าชิงชนะเลิศ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับก็บอกว่ายินดีกับนักกีฬาทุกคนนะก็ยินดีนะครับสำหรับสิ่งที่เขาทำมาทุ่มเทลงไปนะแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่คิดว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราวางรูปแบบไว้แต่ว่านะบางทีเกมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มองในแง่จิตวิทยาก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเจอกับทีมแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า26นัดจากเวียดนามแล้วก็เราชนะได้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้เรามี6คะแนนนะเวียดนามมี3คะแนนฟิลิปปินส์นะครับปากีสถานนะครับก็จะเป็นทีมที่ยังไม่มีแต้มนะฟิลิปปินส์มี3คะแนนนะเวียดนามมี3นะปากีสถานยังไม่มีแต้มนะครับไทยวันนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่ชนะมานะครับอยู่ที่ฟิตเนสโรงแรมทรานเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของโค้ชแอนโทนีโอซันนะครับก็ให้นักกีฬาของเรานะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับให้เต็มที่นะครับให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมต่อไปวันที่2นะพรุ่งนี้คงจะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะในการเจอกับเวียดฟิลิปปินส์นะครับได้ซ้อมอีกครั้งนึงในการเข้าใจแทคติกรูปแบบในการเจอกับฟิลิปปินส์พรุ่งนี้วันที่2นะเจอกับฟิลิปปินส์ 16:00 น.นะครับที่สนามศรีชลักษ์ฮารุปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าทาง FIFA นะอนุญาตให้เราได้ชมได้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันช่องทางของ DAZN นะครับนะ DAZN นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการดูฟุตบอลนะครับของทางญี่ปุ่นนะก็ตัว D ตัว A ZN นะนะครับ D in ZN นะ D ผมขออนุญาตนะดูก่อนนะว่าสะกดว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับทางด้านของ FIFA นะครับ FIFA อาเซียนคัพนะฮะ DAZN นะ DAZN นะครับก็ปลดล็อกนะก็เข้าไปที่แอป DAZN นะครับวันนี้ก็เปิดคู่ให้ชมในคู่ของบรูไนกับฮ่องกงนะฮะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากเป็นแฟนฟุตบอลนะครับนะฮะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเว็บแอปนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะก็เป็นดาโซนดาโซนนะฮะอ่านว่าดาโซนนะครับก็เป็นสื่อที่เข้าถึงเรื่องของกีฬานะฮะดาโซนนะครับตัว D ตัว A ตัว ZN นะ DAZN นะครับก็เป็นสตรีมมิ่งของกีฬานะถ่ายทอดสดไฮไลท์เรื่องของฟุตบอลต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดูคู่ของบรูไนนะครับเจอกับฮ่องกงนะครับนัดที่ไทยแข่งผมว่าน่าจะเปิดให้ดูอีกนะผมว่าอย่างนั้นนะครับปล่อยสัญญาณให้ดูแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องถึงฟุตบอลแล้วนี่ตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะพูดถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามลู่จักรยานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็อยู่ในกระทบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับในส่วนของสนามกีฬาบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมีประมาณทางด้านของปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลในการเดินทางเรื่องของการใช้งานของบุคลากรรวมถึงสังคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเรื่องของการช่วยเหลือนะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้นะครับนะที่นั่นมีจักรยานยิงปืนนะมีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับนะก็หลายๆสมาคมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เอารถไปจอดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ จอดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจอดหน้าเวโลโดมหัวหมากสนามจักรยานหรือจอดหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโค้ชเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อไปเตรียมกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับก็รู้ข่าวคราวว่ารถตัวเองก็น้ำท่วมนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ช่วยดูแลกันนะครับนี่คือเรื่องของวงการกีฬาการเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับ เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะก็พักที่แคหะคลองจันนะโค้ชบาสผู้ชงเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานที่นั่งวีลแชร์นะตอนนี้นะก็มีปัญหาหลังจากอุบัติเหตุจากการซ้อมจักรยานนะครับช่วงล่างก็ไร้ความรู้สึกต้องนั่งวีลแชร์นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ที่แคหะคลองจันเหลือมาม่าอยู่ซองนึงนะ น้ำอยู่ขวดนึงนะครับจะทำอย่างไรโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับนะซึ่งนำทีมจักรยานลังกาวีไปแข่งขันทัวร์ลังกาวีอยู่นะได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้น้องทีมชาตินะครับที่อยู่ในแคมป์เดียวกันอย่างน้องออมรัชนนท์นะครับแล้วก็หลายๆคนนำรถมารับนะครับเพราะว่าไปให้ย้ายอยู่ที่พักอยู่ที่อื่นนะซึ่งเดินทางได้สะดวกนะครับนะเพราะว่าแขกของจันเนี่ยบางทีเขาก็ปิดไฟบางช่วงเวลานะฮะเรื่องของไฟชงไฟช็อตก็มีด้วยนะครับนะก็เดินทางไปพักจุดที่ปลอดภัยแล้วสำหรับโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะครับว่ากันดูเรื่องของกีฬาต่อนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A3 เนี่ยนะครับสเปนชนะโครเอเชีย4-1นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยโรดี้นะฮะกัปตันทีมชาติสเปนนะก็เอาถ้วย แชมป์เวิลด์คัพสมัยที่2นะของสเปนมาโชว์ต่อหน้าแฟนฟุตบอลด้วยนะครับนะก่อนที่จะเจอโครเอเชียแล้วก็โรดี้ก็นะก็นำทีมให้สเปนชนะนะโครเอเชียนะครับ4-1โดยเฉพาะลามินยามานยิง2 ประตูนะนิโก้วิลเลียม1 ประตูมาร์คบูเบลอีก1 ประตูนะครับนะลามินยามานเนี่ยเปิดหัวลูกแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะยิง2 ประตู1 ประตูนะลามินยามานเนี่ยนะครับนะก็ให้สเปนชนะรอบแรกในบ้านนะครับนะฉลองเลยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่มาเชียร์กันนะครับนัดต่อไปก็จะไปเจอกับเชกเกียส่วนโครเอเชียเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษนะก็เอาชนะเชกเกียไป2-0นะเมื่อวานนี้นะฮะได้ประตูจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยเนื่องจากว่าผู้เล่นของเชกเกียเหลือ10คนด้วยนะพาเวลซูนะครับเจอใบแดงนาทีที่25นะครับนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลครับอังกฤษก็คว้า3 แต้มนะหลังจากที่ผ่านไป2นัดนะตอนนี้ก็ชนะได้อีก3แต้มนะครับข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับนะข่าวใหญ่ในเดี๋ยวอังกฤษจะไปเจอโครเอเชียก่อนนัดหน้านะแล้วก็เช็กเกียเจอกับสเปนนะนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับส่วนข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระมีคำสั่งมีคำตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกทั้งหมด115ข้อหานะครอบคลุมระยะเวลายาวนานกว่า9ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระบอกพบหลักฐานนะว่าสโมสรจงใจใช้ วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินจริงร่วมกันมากกว่า900ล้านปอนด์ผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นรูปแบบอำพรางนะครับแต่ว่าทางสโมสรนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกแถลงการหลังจากที่ได้รับคำตัดสินมานะคำทางด้านของคำตัดสินนะครับก็บอกว่าก็จะมีเวลาที่จะอุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะบอกยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะครับนี่คือเรื่องของวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไลฟ์อาจจะหลุดไปนะขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน

0: อลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประ เทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน

0: ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพ บกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพ บกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลด ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3: นายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดกริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษา
5: รองศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพอลส์เบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2-0เซต6-2และ7-6ไทยเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพาราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซว่านักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
9: ผลตรวจผลดีเนาะก็ออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
8: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานมนาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยุโรเปียนสูง4ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่าร้อยปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นซากผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่เนี่ยมองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั้วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลินทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็คงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะพ่อแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นเครื่องเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2 ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆด้านพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าอ้วคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกหรือเอาบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะหรือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานเนี้ยบริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปะวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเซียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการ

0: ซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
2: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรม

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทางสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะฟังเพลงที่ชอบกับคลื่นที่ใช่ให้เราส่งคุณเข้านอนกันในคืนนี้กับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาเจอกันในวันที่30กันยายน2569ซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันปิดปีงบประมาณวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วค่ะสำหรับในภาคส่วนราชการนะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เชื่อว่ามีหลากหลายหน่วยงานนะคุณผู้ฟังที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะกำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าบางที่ก็จะมีเรื่องของการปิดงบประมาณต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่ง เรื่องของงบประมาณเรื่องของงานเนี่ยก็มีความสำคัญพอผ่านวันนี้ไปเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะนับเป็นปีงบประมาณ2570แล้วค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะคะวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพี่ๆนะคะที่เกษียณอายุราชการกันนะคะซึ่งของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีผู้เกษียณคือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรฤทัยเลิศเกษมค่ะท่านรองอธิบดีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริแล้วก็ท่านรองอธิบดีค่ะท่านสุภพงษ์ชวแล่นนะคะซึ่งแล้วก็มีพี่ๆอีกรวมกันกว่า40กว่าท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆรู้สึกเรียกว่าเป็นอะไรแฮปปี้รีไทร์เมนต์นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีความสุขในเส้นทาง61ปีหลังจากนี้ด้วยนะคะก็คือเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะดิฉันว่าตู้คือหนึ่งคนนะคะที่วันนี้อยากจะเกษียณเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกนานมากเลยค่ะคุณผู้ฟังดิฉันว่าตู้เกษียณปี2599ค่ะคุณผู้ฟังเกือบจะเปลี่ยนศตวรรษใหม่แล้วอ่ะจะเป็น2600อ่ะคุณผู้ฟังในปีเกษียณคือ2599คุณผู้ฟังอีก30ปีข้างหน้าเลยอ่ะคุณผู้ฟังก็เราก็ยาวนานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็มีบรรยากาศในหลากหลายที่เนาะทั้งความเศร้าแล้วก็ความยินดีเนาะแล้วก็ทราบว่าพี่ๆหลายคนนะคะก็อยู่กับพวกเราเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราก็ดีใจที่พี่ๆเนี่ยจะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ท่องเที่ยวนะคะในหลากหลายพื้นที่เลยด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งในปีนี้นะคะก็ต้องมีพี่ๆนะคะที่เป็นกำลังหลักสำคัญของกรมเนี่ยท่านก็เกษียณกันด้วยทั้งท่านอธิบดีนะคะมีท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการด้วยคุณผู้ฟังซึ่งก็หวังให้พี่ๆมีความสุขทุกคนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะ30กันยายนวันสิ้นปีงบประมาณเนี่ยคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมว่าแล้วทำไมเราถึงมีปีงบประมาณไม่เป็นปีพ.ศ.สงสัยไหมคะแล้วทำไมประเทศไทยเราถึงใช้ปีงบประมาณเป็น1ตุลาคมจนถึง30กันยายนนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะมาจากศิลปะวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าในเริ่มต้นนะคุณผู้ฟังนะว่าในปี2481ค่ะในรัฐบาลยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่จากเดิมเนี่ยเขาเริ่มต้นคือเมษานะคุณผู้ฟังสมัยก่อนปีงบประมาณเราเริ่มจากเมษาจนไปถึงสิ้นเดือนมีนากลายมาเป็นตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปปีงบประมาณทำไมไม่ให้สอดคล้องกับปีปฏิทินสากล นะคุณผู้ฟังนะเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่ารัฐบาลค่ะคือจะได้เปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ให้ถูกต้องตามฤดูกาลซึ่งนายปรีดีพนมยงค์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในยุคนั้นค่ะได้พิจารณาตัวอย่างจากประเทศกว่า20ประเทศค่ะซึ่ง20กว่าประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีการกำหนดเวลางบประมาณตามปฏิทินหลวงของเขาค่ะแต่จะกำหนดตามฤดูแล้วก็ภูมิประเทศค่ะ อย่างเช่นประเทศอังกฤษค่ะปฏิทินหลวงก็จะเริ่มต้นเดือนมกราคมแต่ว่าปีงบประมาณเนี่ยก็จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนก็ถือว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิที่เขาเริ่มทำงานใหม่นะคะซึ่งในตอนนั้นค่ะท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็มีการชี้แจงต่อรัฐสภาต่อทสภานะคะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่เนี่ยคำนึงถึงดินฟ้าอากาศของประเทศสยามการงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะทำได้ภายนอกสถานที่เช่นงานโยธาต่างๆนั้นก็มักจะทำได้ในช่วงระหว่างฤดูแล้งและฤดูแล้งนี้ก็เป็นฤดูที่ติดต่อระหว่างเดือนธันวาคมถึงมิถุนายนเดือนมกราคมธันวาคมกุมภาพันธ์และก็มีนาคมค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยเป็นห่วงงบประมาณเตรียมการทำงบประมาณแต่ถ้าหากเราเนี่ยเปลี่ยนฤดูงบประมาณเช่นนี้แล้วการทำการภายนอกสถานที่ได้เนี่ยเพราะไม่ต้องเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นห่วงกับปีงบประมาณค่ะอีกประการหนึ่งค่ะตามปีปฏิทินหลวงได้เสร็จสิ้นเมื่อ31มีนาคมหากว่างบประมาณเป็นไปตามเดิมนะคะก็คือ1เมษายนจนถึง31มีนาคมเนี่ยแล้วงบประมาณก็จะใช้วันที่1เมษายนกว่ากระทรวงการคลังจะได้สั่งไปยังเจ้าหน้าที่เดือนเมษายนก็มีวันหยุดราชการหลายวันนะคะงบประมาณกว่าจะไปถึงก็มิถุนาพฤษภามิถุนาแล้วนะคะก็เริ่มฤดูฝนทำอะไรไม่ได้ค่ะอีกอย่างค่ะรัฐบาลต้องการให้หนักไปทางปฏิบัติจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกควบคุมกิจการนอกสถานที่ให้มากขึ้นฤดูที่สะดวกก็คือช่วงของฤดูแล้งเพื่อให้เห็นของจริงว่าทำประมาณไหนอีกประการหนึ่งเรื่องของการคำนวณรายได้รายจ่ายงบประมาณเราจะคำนวณกันได้ก็โดยอาศัยหลักใหญ่ซึ่งในปีหนึ่งพลเมืองส่วนมากซึ่งเป็นกสิกรได้มาทำการค้าขึ้นได้เพียงใดในการที่เราจะรู้ได้ก็ต้องให้เสร็จสิ้นฤดูกาลจริงหมายความว่าให้เสร็จฤดูเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของการรับเรื่องของนโยบายว่าที่เราเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งถ้าพูดในภาษาของยุคนั้นเนี่ยอาจจะงงอันแรกเนี่ยก็คือหนึ่งคือเริ่มเดือนตุลาเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มีความแบบว่าไม่มีฝนแล้วเอาพูดง่ายๆคือไม่มีฝนพอเริ่มต้นปีงบประมาณเนาะได้งบประมาณมาใช้เนี่ยก็จะเหมาะกับงานโยธาด้านนอกก็คือก่อสร้างได้ไม่ได้มีฝนนะคะอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงฤดูฝนนั่นแหละค่ะมันเป็นแรงอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงฤดูฝนอันที่สามค่ะก็คือเขาก็บอกว่าในแต่ก่อนนะคะเกษตรกรเนี่ยพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนี่ยก็ทำให้รัฐเนี่ยคำนวณการจัดภาษีได้อย่างแม่นยำก็เลยเป็นความหมายว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนปีงบประมาณเป็น1ตุลาคมจนถึง30กันยายนนั่นเองนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีนัยยะสำคัญเรื่องของทั้งการจัดทำงบประมาณเรื่องของการวางแผนต่างๆด้วยทำให้เรามีการกำหนดที่ไม่ตรงกับปีปฏิทินนั่นเองนะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นถ้าเป็นราชการก็คือพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่1ตุลาคมแล้วนะคุณผู้ฟังซึ่งนี่แหละค่ะปีงบประมาณนะมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ฟังใน1ปีงบประมาณสำหรับดิฉันมะตูมว่าเนาะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวอ่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็ชวนคุยกันก่อนละกันในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนว่าพรุ่งนี้จะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงเรื่องของการกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าแล้วกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีผลงานเพลงเพาะๆหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากแนะนำก็สามารถโทรมาได้ที่076421055ค่ะ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ1ตุลาคมค่ะเตรียมยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเฟส2มี2เรื่องเนาะอันแรกก็คือสำหรับผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่ม700บาทเนาะในฝั่งของไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยก็จะได้รับคนละ 1,000 บาทแต่ว่า2เดือนนะคะไม่ใช่ 1,000 บาทเดือนเดียวเนาะ 1,000 บาท2เดือนเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนคือใช้1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครค่ะที่ไม่ได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี69เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถมาที่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสได้นะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนแต่ว่าการลงทะเบียนก็ง่ายมากเพียงแต่ว่าจะไม่เหมือนกับคนที่ยืนยันสิทธิ์เนาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เนี่ยคือกดวันพรุ่งนี้แล้วก็เรียบร้อยก็สามารถที่จะดำเนินการใช้งานได้แต่ว่าเรื่องของการลงทะเบียนก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก็รอ SMS ยืนยันเนี่ยก็คืออย่างมากก็คือ3วันนะคะแป๊บถ้าเกิดว่าวันแรกอาจจะแบบแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จสิ้นได้คุณผู้ฟังก็ไม่นานอยากให้ทุกคนเนี่ยย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้1ตุลาคมค่ะสำหรับร้านค้าก็เช่นเดิมค่ะกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถ้าร้านค้านะจะ1ถึง30พฤศจิกายนแต่ว่าถ้าเรานะพี่น้องประชาชนทั่วไปเนาะจะกดยืนยันสิทธิ์สมัครก็1ตุลาคมถึง15ตุลาคม1ถึง15เท่านั้นนะคะอย่าเกินจากนี้เนาะย้ำกันอีกครั้งเงินสำหรับ60 40เนี่ยเราได้ 1,000 บาทแต่ว่าใช้2เดือนก็คือในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะยังคงเหมือนเดิมคือวงเงินไม่เกินวันละ200บาทก็เท่ากับว่ารัฐจ่ายให้200เราจ่ายอีกประมาณ133บาทก็คือจะใช้ได้ตกวันละแบบรวมเบ็ดเสร็จคือมูลค่า333บาทซึ่งเราจะจ่ายในส่วนของ133บาทนะคะคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช้ได้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนถ้าเกิดว่าสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ก็คือใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนเดิมเนาะของที่ใช้ได้ก็จะมีพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าเรื่องของขนส่งสาธารณะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็กลุ่มของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะดีเจมะตุมเนี่ยก็จะได้เคยไปใช้แล้วคุณผู้ฟังก็คือไปใช้ตอนไปกรุงเทพนี่แหละไปซื้อบัตร BTS บัตร BTS อันนี้ก็เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปกรุงเทพนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าราคาของ BTS เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะในหนึ่งเที่ยวก็ค่อนข้างถ้าเกิดว่าเราไปหลายสถานีก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะเหมือนดีเจมะตูมเนี่ยจากบ้านเนาะจากบ้านไปที่สยามนะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ65บาทคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าเราใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือรัฐก็จะจ่ายให้39บาทเราก็จ่ายในส่วนที่เหลือค่ะคุณผู้ฟังก็เราก็จ่าย26บาทเท่านั้นก็การเดินทางก็ประหยัดลงด้วยนะคุณผู้ฟังก็ย้ำพรุ่งนี้นะคะก็ลงทะเบียนเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้กดรับสิทธิ์นะคะเริ่มได้ก็คือ6โมงนะคะก็ดำเนินการได้เลยนะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งรอบนี้ไม่ได้เดือนละพันนะคะได้ 1,000 บาท2เดือนคือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนอย่าลืมกดรับสิทธิ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะคะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะลงทะเบียนก็ให้กดเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์60 40เนาะในเรื่องของการใช้สิทธิ์ต่างๆแบนเนอร์กดเข้าไปเนาะที่แบนเนอร์60 40แล้วก็เราก็จะมันก็จะมีขึ้นนะคะเรื่องของการกดเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ต่างๆก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยอย่าลืมและสำคัญคืนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้พรุ่งนี้จะได้ไม่สะดุดค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอพรุ่งนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็มากดพร้อมกันคราวนี้โอ้โหก็จะ ยาวเหยียดมากก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้คืนนี้นะคะอัปเดตให้เรียบร้อยล็อกอินนะล็อกอินเข้าระบบให้เรียบร้อยในแอปเป่าตังค์สำหรับคนที่ยังไม่ได้เรื่องของการลงทะเบียนก็ให้อัปเดตให้หมดเนาะแอปไทยดีทางรัฐเนาะแล้วก็แอปเป่าตังค์อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วในแอปเป่าตังค์ก็ควรจะมีการลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยเวลากดยืนยันรับสิทธิ์ต่างๆหรือว่าลงทะเบียนต่างๆมันก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคุณผู้ฟังฝากไว้กันด้วยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมก็หกโมงเช้าตื่นมาจะกดเลยก็ได้หรือจะกดช่วงเวลาไหนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาลงทะเบียน1ถึง15ตุลาคมนะคะแค่อย่าลืมกดละกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้กันหมดดีเซลประตูมเนี่ยรู้สึกว่าเดือนกันยาเนี่ยหมดตั้งแต่ช่วงวันที่10แล้วอะคุณผู้ฟังหมดเร็วมากมาตุ้มก็เชื่อว่าในรอบเดือนนี้เดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะหมดค่อนข้างเร็วนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมแล้วกันนะคะวันนี้ก็อัปเดตทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยเนาะแอปเป่าตังอัปเดตให้ใหม่ให้แบบว่าเป็นอันใหม่แล้วก็เข้าไปล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอคนเข้าไปเยอะมันอาจจะมีเรื่องของช้าเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ช้าหรือว่าการไปโหลดแอปอื่นช้าเนี่ยก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันนี้เรียบร้อยเต็มพร้อมเต็มตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ก็กดรับสิทธิ์แล้วก็ได้ใช้กันต่อนะเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ค่ะอันนี้ก็นำมาฝากแล้วกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์ที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่ากลับมาก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆนำมาฝากกันค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้ 21:50 ค่ะก็เข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยต้องระวังเรื่องของดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอากาศมันเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะอาจจะไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนาะเรื่องของโรคที่มากับเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะที่เขากังวลกันก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด-19 นะคะสำหรับในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุก็คือ RSV นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรียกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็โรคที่แบบตามน้ำท่วมขังก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคฉี่หนูหรือว่าแลปโตสไปโรซิสโรคน้ำกัดเท้าตาแดงไข้เลือดออกก็ยังคงมีความต้องกังวลเหมือนกันรวมไปถึงโรคอุจจาระร่วงนะคะหรือว่าท้องเสียต่างๆก็ยังต้องเฝ้าระวังเนาะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศเองด้วยบรรยากาศหลายๆอย่างนะคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สบายกันได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังว่าเหมือนว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีแผนมากมายเลยนะโอ้เรามีแผนมากมายว่าเราจะทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะคือเราอาจจะคิดไว้ทำหลายอย่างแต่ถ้าวันไหนที่สุขภาพเราแย่เนี่ยแผนมันจะเหลืออย่างเดียวก็คือขอให้หายป่วยเราจะไม่ได้คิดแล้วว่าแบบงานจะเสร็จหรือไม่เสร็จยังไงแต่ว่าเราต้องคิดแต่ว่ามันจะต้องรีบหายป่วยให้เร็วที่สุดนะคุณผู้ฟังอย่างไรเนี่ยก็อยากคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันด้วยนะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนบ่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่เดินทางก็อยากให้มีการวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ก็จะมีเรื่องของยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็หลายจุดมีเรื่องของฝนแล้วก็บางจุดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การระบายน้ำหรือการรับน้ำเนี่ยก็ยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนก็อย่าลืมที่จะวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้ค่ะในช่วงท้ายของรายการเนาะเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่เจอกับดีเจมะตูมในวันศุกร์นะเดี๋ยวเจมะตูมให้ดีเจน้ำเปล่ามาเจอคุณผู้ฟังละกันวันศุกร์วันจันทร์ว่าดีเจมะตูมเนี่ยก็คือไปกรุงเทพแล้วก็ลานะคะสัปดาห์หน้าเพราะว่าพรุ่งนี้จะกับดีเจพี่ฉัตรเนาะวันศุกร์เนี่ยก็ปกติก็จะเจอไม่ดีเจมะตูมก็ดีเจน้ำเปล่าเดี๋ยวว่าวันศุกร์นี้จะเจอกับดีเจน้ำเปล่าละกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะได้เจอกับมะตูมอีกทีนึงคือวันพุธเลยสำหรับช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยรักและก็เป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับความรู้เรื่องของปีงบประมาณแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมกดลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์กันให้เรียบร้อยกันด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนทาง FM 90.25 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมะตูมลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Mapที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี
2: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dreamส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมิกค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อได้เพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่3ลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่3เสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

0: จะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

คุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเพื่อแผ่นดินไทยผลงานของสุนทรียานะเวียงการและศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์สองศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมปุณณนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะกายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

คุณคำรณสัมบุญดานนท์ขับร้องเพลง2เพลงจบไปแล้วฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงซอสวาดต่อได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงคนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาค่ะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ครูอกวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวาด

ที่จบไปนั่นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์ นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

ให้พี่ฝ่ายควรถึงเพ้อรำพึงแต่หน้าขวัญใจรู้หรือไม่เพียงได้แววแต่เสียงสายลอยลงมาแต่ไกลถึงฟังใจไม่บันเทารู้หรือไม่พี่ใครเชยชมฟังคารมอ่อนๆหยอกเย้าที่จะกอดดวงใจให้เหือดหายหนาวแล้วจะคอยลูบเล่าให้ทุกเจ้าได้เคลื่อนคลายเจ้าต้องคอยยิ้มหยวนที่

ใครเธออยู่สนิทแม่ผู้รักที่จะจูบตาทองที่ของรักนะให้เจ้านอนหลับตาเธอนิชาไม่เว้นคืน

0: ห่วงนะห่วงเพราะสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณนฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟัง3เพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวัสดเป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์นันทนครคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยศิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายสบายกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้วันนั้นจะมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุขได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุขนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณะสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเปรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสนะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีพอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่
5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่2เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็น

ญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข้าวกลาเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงแตกกันเมื่อสงแตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็เลื่อมใส

0: และหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ 5ภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่1ปัทมมรณสติสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวะสถารามในนาธิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำไม่มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าแม้แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรแม้แต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง เราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติสองจำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจัก เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่สองข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชะกาวัสถารามในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึ่งตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเชียนตายหรือเราอาจจะพึ่งพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสาตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นหนึ่งนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตาย ของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดั่งศาสตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาที่กะคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอ เราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอมากระจอกนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมะวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนบ้านก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจกุกุจจะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาไนเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาไนที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาไนที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าอาชาไนนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวประม้าอาชาไนที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดข้อนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจกุกกุจจะกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้น ย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทะก็หนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่าน
1: เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่า
0: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชนัยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่ง
1: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้ว สันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่ง
0: ฉันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้ สันทะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสณะโสณะสูตรอังคุตตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ส่วนท่านพระโสณะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชคฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสณะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้พระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสณะจึงอันตรธานจากภูเขากิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสณะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะดังนี้ว่าโสณะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติแล้วบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านประเหตุนั้นโสณะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิต ในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสณะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสณะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขากิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสณะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นพระรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะ6ประการคือ1ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะพระสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าท่านพระโสดาขันกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณสูตรสันทสูตรและโสนสูตร
1: ช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิ
1: ริ
0: พิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน้าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: หอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได
1: ้
0: สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
1: ัน
0: นี้แนวโน้มดีนะคะเราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก
1: ็
0: ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได
1: ้
0: คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู่
0: ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็กหน่อย
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอ

0: ออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด
1: คร
0: ับคือปกติวิ่งเส้นนั้นอ่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: ใช้เวลา
0: ที่เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่
0: ว
1: ่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาล่ะเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค
1: ่ะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ
0: ้
1: าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ ที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ครับมาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21 นาทีพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2 2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้ว โดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีและก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค
2: ่
0: ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดีภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท ทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลง พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้อง แล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับ พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคง ชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
7: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
6: ผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสระแก้วด้วยนะคะนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะ
1: ค
0: สวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้วสัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะ
0: ค่ะคุณบรรชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูช
1: ั
0: ยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละ
1: มา
0: เป็นรุ่นที่4แ
1: ล้วก็มีพี่เป็นลมด้วยมั้ย
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่มั้ย
1: ไม่ใช่มีพี่แก๊ปยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสม
1: ั
0: ยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามา
1: ครับ
0: มาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นม
1: ี
0: การแจกแว่นสายตาด้วยนะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
0: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะ
1: เ
0: ริ่มตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะ
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2ถึง6กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4ถึง9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: เยอะครับผม
0: อ่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า